0: ก็มีปริมาณเนี่ยครับก่อนหน้านี้ก็มีมาตลอดนะครับก็ถือว่าอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มผู้ก่อเหตุหรือกลุ่มคนในพื้นที่เนี่ยที่เรียกว่าอาจจะแสดงการตอบโต้เชิงสัญลักษณ์กับพรรคหลักที่เราพรรคเราเข้มข้นหลังจากที่มีฐานพันเสียชีวิตท่านายเราก็มีความเข้มข้นในการปฏิบัติการก็อาจจะเป็นไปได้ครับที่ฝ่ายที่เขาไม่เห็นด้วยเนี่ยก็คงจะมีการตอบโต้ฝ่ายความมั่นคงเรานะครับ
1: สำหรับมาตรการรับมือในระยะต่อไปฝ่ายทหารจะปรับแผนการจัดกำลังและประเมินแนวทางการแก้ไขปัญหาใหม่รวมถึงนำประเด็นดังกล่าวเข้าสู่โต๊ะพูดคุยสันติสุขนอกจากนี้จะประสานความร่วมมือกับทางการมาเลเซียอย่างใกล้ชิดในฐานะผู้อำนวยความสะดวกเพื่อขอความร่วมมือเพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังตลอดแนวชายแดนป้องกันไม่ให้กลุ่มผู้ก่อเหตุใช้เป็นช่องทางหลบหนีข้ามแดนผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
2: ประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมรับมือมวลน้ำจากภาคเหนือช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคมนี้ขณะที่เงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยจะเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาวันนี
3: ้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางเปิดเผยถึงการเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคมนี้ว่าพื้นที่ภาคเหนือมีแนวโน้มฝนตกสะสมสูงและอาจส่งผลให้มวลน้ำไหลลงมาสมทบในพื้นที่ภาคกลางจึงได้กำชับให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันบูรณาการข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมปริมาณฝนและน้ำท่าแบบเรียลไทม์เพื่อประเมินสถานการณ์น้ำไหลผ่านแม่น้ำสายหลักและแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำด้านนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในฐานะประธานคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งลุ่มน้ำเจ้าพระยาลงพื้นที่ประชุมติดตามสถานการณ์น้ำจังหวัดชัยนาทร่วมกับ9จังหวัดภาคกลางได้แก่จังหวัดสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพมหานครและสมุทรปราการเฝ้าระวังปริมาณน้ำจากภาคเหนืออย่างใกล้ชิดและได้สั่งการให้เร่งจัดทำแผนที่เสี่ยงอุทกภัยและภัยแล้งเพื่อระบุจุดเสี่ยงและวางแผนแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าและจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดเพื่อเป็นศูนย์กลางบูรณาการทำงานภาวะฉุกเฉินขณะที่นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ดูแลในแต่ละภาคส่วนแล้วทั้งกรมส่งเสริมการเกษตรกรมประมงและปศุสัตว์เพื่อเร่งรัดการสำรวจความเสียหายและสรุปจำนวนเกษตรกรและพื้นที่การเกษตรที่ได้รับผลกระทบแล้วซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล
4: ในส่วนนี้ผมได้ให้ทางท่านปลัดนะครับสั่งการให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในทุกฝ่ายไม่ว่าในเรื่องของกรมปศุสัตว์ในเรื่องของพืชผลนะครับแล้วก็ในส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับที่อยู่ในการดูแลกระทรวงเกษตรกรให้หาข้อมูลข้อเท็จจริงนะครับมาให้ได้ครบถ้วนแล้วจะได้ขอเสนอมาตรการเยียวยาไปที่ทางรัฐบาล
3: ล่าสุดในพลดอนปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าสำหรับเงินเยียวยากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งรัดกระบวนการเสนอเรื่องให้นายกรัฐมนตรีลงนามก่อนนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้เพื่อขออนุมัติงบกลางสำหรับนำไปเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบปิยาพันธ์ยางเทียนรายงาน
5: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะเดินทางเยือนไนจีเรียและเอธิโอเปียอย่างเป็นทางการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายข้อริเริ่มความร่วมมือไทยแอฟริกาวันนี้นายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมีกำหนดเดินทางเยือนไนจีเรียและเอธิโอเปียอย่างเป็นทางการระหว่างวันนี้ถึงวันที่29สิงหาคมนี้หวังขับเคลื่อนความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับภูมิภาคแอฟริกาภายใต้นโยบายข้อริเริ่มความร่วมมือระหว่างไทยแอฟริกาพร้อมผลักดันการทูตเศรษฐกิจและเพิ่มโอกาสด้านการค้าและการลงทุนและระหว่างการเยือนไนจีเรียมีกำหนดหารือรองประธานาธิบดีไนจีเรียรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไนจีเรียประธานคณะกรรมการประชาคมเศรษฐกิจแห่งรัฐแอฟริกาตะวันตกส่วนการเยือนเอธิโอเปียเพื่อหารือกับเกเดออนทิโมเทออสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเอธิโอเปียและผู้แทนระดับสูงของสหภาพแอฟริกาการเยือนเอธิโอเปียครั้งนี้ยังมีมิติความสัมพันธ์ระดับ

0: ภูมิภาคเนื่องจากมีกำหนดพบผู้แทนระดับสูงของสหภาพแอฟริกาขณะที่การเยือนไนจีเรียมีการหารือกับประธานคณะกรรมการกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการเมืองระดับภูมิภาคของประเทศในแถบแอฟริกาตะวันตกหรืออีโควอสทำให้กำหนดการครั้งนี้ครอบคลุมทั้งความสัมพันธ์ทวิภาคีกับ2ประเทศและการประสานงานกับองค์กรระดับภูมิภาคของแอฟริกา
1: โครงการไทยช่วยไทยช่วยลดค่าครองชีพของประชาชนแล้วกว่า818ล้านบาทสร้างมูลค่าเศรษฐกิจกว่า 2,900 ล้านบาท
2: นางสุปชีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยผลการดำเนินงาน90วันว่ากระทรวงพาณิชย์เดินหน้าดูแลค่าครองชีพรักษาเสถียรภาพสินค้าเกษตรเสริมความเข้มแข็ง SME และเร่งขยายการส่งออกโดยโครงการไทยช่วยไทยช่วยลดค่าครองชีพประชาชนแล้วกว่า818ล้านบาทและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 2,900 ล้านบาทขณะที่กิจกรรมส่งเสริมการค้าสร้างมูลค่ากว่า 145,000 ล้านบาทพร้อมพัฒนาศักยภาพ SME กว่า 50,000 รายและบูรณาการ23หน่วยงานปราบปรามโนมินีใน46จังหวัดทำให้กลุ่มเสี่ยงลดลงกว่า175ด้านสินค้าเกษตรปรับแนวทางเป็นการแก้ล่วงหน้าและแก้ทั้งระบบตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำผ่านลงชุมชนและข้าวประณีตเพื่อเพิ่มอำนาจต่อรองและยกระดับมูลค่าขณะที่สินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 117,000 ล้านบาทและเศรษฐกิจสร้างสรรค์สร้างมูลค่ากว่า 15,000 ล้านบาทส่วนการส่งออกจะเร่งกระจายตลาดใหม่เดินหน้าเจรจาความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA และประเด็นภาษีกับสหรัฐรวมทั้งตั้งเป้าส่งออกข้าวปีนี้7ล้านตันพร้อมขยายตลาดแอฟริกาซาอุดิอาระเบียมาเลเซียและจีนสำหรับระยะต่อไปกระทรวงพาณิชย์จะเดินหน้า7ภารกิจได้แก่เร่งเจรจาการค้าและ FTA ผลักดันส่งออกปีนี้ให้โต2หลักรักษาเสถียรภาพสินค้าเกษตรเข้มงวดการปราบปรามโนมินีขับเคลื่อน4คณะทำงานภายใต้กรอบกรอ.เดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพและสร้างรายได้จนถึงสิ้นปีปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
0: กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างศึกษาการจัดเก็บภาษีทองคำสกัดทุนเทาและมิจฉาชีพยืนยันต้องการสร้างความโปร่งใสโดยไม่กระทบตลาดซื้อขายทั่วไปนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงความคืบหน้าการกำกับดูแลตลาดทองคำว่าคณะกรรมการด้านเทคโนโลยีและฐานข้อมูลพฤติกรรมได้ตรวจพบความเคลื่อนไหวที่ผิดปกติโดยมีกลุ่มมิจฉาชีพและเครือข่ายทุนสีเทาพยายามใช้ช่องทางการซื้อขายสินทรัพย์ประเภททองคำในการหลบซ่อนโอนถ่ายและฟอกเงินเนื่องจากในปัจจุบันยังไม่มีระบบกลางที่สามารถตรวจสอบข้อมูลการซื้อขายได้อย่างครอบคลุมกระทรวงการคลังจึงอยู่ระหว่างการศึกษาแนวทางกำกับดูแลธุรกรรมการซื้อขายทองคำอย่างจริงจังซึ่งอาจรวมถึงการใช้กลไกทางภาษีหรือการรายงานข้อมูลธุรกรรมเพื่อให้ภาครัฐมีฐานข้อมูลในการตรวจสอบเส้นทางการเงินได้อย่างโปร่งใสท่านนี้ขอยืนยันว่าเป้าหมายหลักเพื่อสร้างความโปร่งใสของเส้นทางการเงินหากมีมาตรการทางภาษีเกิดขึ้นจะไม่ใช่อัตราที่สูงจนกระทบต่อผู้ค้าและนักลงทุนทั่วไปและจะไม่กระทบต่อเป้าหมายของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางการซื้อขายทองคำในภูมิภาคเพราะมาตรการตรวจสอบดังกล่าวเป็นแนวปฏิบัติตามมาตรฐานสากลที่หลายประเทศบังคับใช้
1: กระทรวงมหาดไทยเร่งวางหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติกรณีผู้บริหารท้องถิ่นลงนามคำสั่งผู้ทุจริตสอบจำนวน 5,925 รายนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินคดีการทุจริตสอบแข่งขันข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่มีรายชื่อจำนวน 5,925 รายว่ากระทรวงมหาดไทยอยู่ระหว่างการเร่งวางหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติทางกฎหมายให้มีความชัดเจนเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้แก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการลงนามคำสั่งเกี่ยวกับสถานะบุคคลพร้อมเน้นย้ำว่าการแก้ไขปัญหาครั้งนี้ต้องทำควบคู่กันทั้งสองด้านคือการดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างตรงไปตรงมาและการคุ้มครองเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตรวมถึงผู้เข้าสอบที่ได้คะแนนอย่างถูกต้องโดยกระบวนการทั้งหมดมีกรอบเวลาดำเนินการภายในวันที่31สิงหาคมนี
3: ้ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
4: รัฐบาลเดินหน้าต่อเนื่องยกระดับควบคุมและเฝ้าระวังการใช้กัญชาอย่างเข้มงวดภายใต้ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องสมุนไพรควบคุมวงเล็บกัญชาพ.ศ. 2568เตือนทันตแพทย์ระมัดระวังการสั่งจ่ายสมุนไพรควบคุมวงเล็บกัญชาตามแบบพ.ท. 33ต้องไม่กระทำการสั่งจ่ายกัญชาตามแบบพ.ท. 33โดยลงนามในใบสั่งจ่ายสมุนไพรควบคุมกัญชาแบบพ.ท. 33ล่วงหน้าโดยไม่ให้มีการตรวจวินิจฉัยหรือให้บริการแก่ผู้ป่วยหากพบว่าผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมมีการลงนามล่วงหน้าในใบสั่งดังกล่าวจะถูกดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณ์แสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
6: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
0: 7:15 น.ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศนายสกอตต์เบสเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐออกแถลงการเมื่อวานนี้โดยระบุว่าสหรัฐกำลังขยายมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านโดยมุ่งเป้าไปที่แหล่งรายได้จากการตัดท่อน้ำเลี้ยงทางเศรษฐกิจของรัฐบาลอิหร่านจนกว่าอิหร่านจะโดดเดี่ยวอย่างแท้จริงพร้อมย้ำว่าประเทศใดที่ไม่เข้าร่วมมาตรการคว่ำบาตรกับสหรัฐจะเผชิญความโดดเดี่ยวเช่นกันความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังกระทรวงการคลังสหรัฐประกาศมาตรการคว่ำบาตรขั้น2โดยมุ่งเป้าไปยังสินทรัพย์ดิจิทัลเทคโนโลยีทองคำการบินและการขนส่งทางเรือของอิหร่านรวมถึงบุคคลบริษัทและเรือหลายลำที่ให้ความช่วยเหลืออิหร่านในการสร้างรายได้การจัดหาอาวุธและปฏิบัติการทางไซเบอร์ด้านนายอาลีมาดานิซาเดรัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจและการคลังของอิหร่านคาดการว่าสหรัฐจะประสบความพ่ายแพ้ในด้านเศรษฐกิจนี้ซึ่งรัฐบาลอิหร่านพร้อมและมีแผนรับมือ2ปีในการจัดการกับเหตุการณ์เหล่านี้
7: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย Truth Social เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐจะขึ้นภาษีนำเข้าสำหรับรถยนต์รถบรรทุกขนาดเล็กและขนาดใหญ่ชิ้นส่วนยานยนต์และเหล็กจากแคนาดาจากเดิมอยู่ที่ร้อยละ25โดยจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ50และจะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1มกราคมปีหน้าเป็นต้นไปความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังสหรัฐและแคนาดาล้มเหลวในการบรรลุข้อตกลงเพื่อหลีกเลี่ยงภาษีใหม่ร้อยละ50ของสหรัฐสำหรับสินค้าของแคนาดาบางรายการด้านนายกรัฐมนตรีมาร์คคาร์นีย์แห่งแคนาดายืนยันว่าการเจรจาการค้ากับสหรัฐคือการได้ข้อตกลงที่ดีที่สุดเพื่อช่วยชาวแคนาดาและสหรัฐมุ่งหวังทำลายอุตสาหกรรมหลักของประเทศรวมถึงภาคยานยนต์เหล็กและอลูมิเนียมผ่านเงื่อนไขที่ไม่เป็นธรรม
0: สถาบันสาธารณสุขแห่งชาติของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาคองโกรายงานว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนิบูเกียวในดีอาคองโกที่ได้รับการยืนยันแล้วเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 5,514 รายในจำนวนนี้เสียชีวิต 2,642 รายส่งผลให้มีอัตราการเสียชีวิตจากเชื้อไวรัสดังกล่าวสูงถึงร้อยละ 47.9ขณะที่มีผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาหายดีแล้วรวมทั้งสิ้น 1,200 รายด้านนายแพทย์มูฮัมเหม็ดจานาบีผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกประจำภูมิภาคแอฟริกาออกแถลงการที่เตือนว่าการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในครั้งนี้มาถึงจุดเปลี่ยนสำคัญแล้วนับตั้งแต่ที่มีการประกาศอย่างเป็นทางการในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งการตัดสินใจต่อทอจากนี้จะเป็นตัวกำหนดว่าจะสามารถควบคุมการแพร่ระบาดครั้งนี้พร้อมปกป้องและรักษาชีวิตประชาชนได้รวดเร็วเพียงใด
7: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
8: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ณเมืองเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบแบ่งกลุ่มสายบีทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับ18ของโลกที่ชนะมาแล้ว1นัดมาลงสนามนัดที่2ตบเอาชนะอินโดนีเซียอันดับ49ของโลก3-0เซต เก็บเพิ่มอีก3แต้มมีรวมเป็น6แต้มหลังจากฝูงเข้ารอบ8ทีมแน่นอนแล้วสำหรับนัดต่อไปทีมนักตบสาวไทยจะพบกับคาซัคสถานอันดับ40ของโลกในวันนี้เวลา 9:00 นถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กสปอร์ตกอล์ฟสิงห์ SAT MBK Championship 2026รายการโคแซงชั่นระหว่าง Thailand PGA Tour และ Thailand Golf Tour ที่สนามลำลูกกากอล์ฟคลับจังหวัดปทุมธานีในรอบสุดท้ายสรุจวงชัยสิทธิ์โปรกอล์ฟวัย26ปีจากสมุทรปราการทำได้8อันเดอร์พาร์63สกอร์รวมเป็น18อันเดอร์พาร์เท่ากับประวิตรตั้งกำมลประเสริฐต้องตัดสินแชมป์ด้วยการดวลเพลย์ออฟที่หลุม18พาร์5ซึ่งผลปรากฏว่าโปรสรุธทำเบอร์ดี้ในการเล่นหลุมเดิมครั้งที่2คว้าแชมป์รับเงินรางวัล 360,000 บาทกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการ CPKC Women Open ที่ประเทศแคนาดาในรอบสุดท้ายโปรเมเอดียาจุฑานุการปิดฉากรอบสุดท้ายทำเพิ่มอีก2อันเดอร์พาร์ทำสกอร์รวม11อันเดอร์พาร์คว้าอันดับ7ร่วมขณะที่ตำแหน่งแชมป์เป็นของมิยูยามาชิตะโปรสาวฟอร์มแรงจากญี่ปุ่นด้วยสกอร์รวม23อันเดอร์พาร์คว้าแชมป์ไปครองอย่างยิ่งใหญ่ดร.ศักดิ์ชัยทัพสุวรรณนายกสมาคมกีฬามวยไทยแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานแถลงข่าว MTAT มวยไทย Movement 2026ถึง2028การขับเคลื่อนสมาคมกีฬามวยไทยแห่งประเทศไทยมุ่งหน้าสู่ปี2028พร้อมการเปิดตัวพลตรีพัชระรัตกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทหาดทิพย์จำกัดเข้ามารับตำแหน่งประธานคณะทำงานขับเคลื่อนกีฬามวยไทยรวมทั้งได้รับเกียรติจากบัวขาวร้อยเอกสมบัติบัญชาเมฆในฐานะทูตกีฬามวยไทยของสมาคมกีฬามวยไทยแห่งประเทศไทยเข้าร่วมงานสำหรับแนวทางของสมาคมคือการพัฒนาระบบนิเวศของกีฬามวยไทยผู้ตัดสินผู้ฝึกสอนเทรนเนอร์มวยไทย for all เรื่องวัฒนธรรมไทยและอยู่บนเส้นทางกีฬาเพื่อความเป็นเลิศตามกระบวนการโอลิมปิกโดยการทำงานของสมาคมจะไม่แตะเรื่องมวยอาชีพผลักดันให้กีฬามวยไทยได้บรรจุในกีฬาโอลิมปิกเกมสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยโดยนายสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมนายกสมาคมประกาศรายชื่อ5นักเทนนิสทีมชาติไทยชุดลุยศึกเทนนิสชิงแชมป์โลกประเภททีมชายรายการ2026เดวิสคัพเวิลด์กรุ๊ป2เตรียมยกพลไปเยือนทีมชาติคาซัคสถานณเมืองอัสตานาประเทศคาซัคสถานระหว่างวันที่18ถึง20กันยายนโดยรายชื่อนักกีฬาไทยทั้ง5คนได้แก่กสิทธิ์สำเร็จแม็กซิมัสพราพลโจรภวิศสอนหลักทรัพย์ธนเพชรฉันทะและประเภทคู่1คนได้แก่ปรัชญาอิสโรพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งและมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและด้านตะวันตกของภาคกลางเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยอันหนึ่งพายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียมีแนวโน้มจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางซีประเทศจีนในช่วงวันที่25ถึง26สิงหาคม2569โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดจันทบุรีตราดนครนายกและปราจีนบุรีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาส ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:50 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.28 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:37 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง63เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:39 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:35 นาที
9: 1นาทีกับกปท.
10: เคยสงสัยไหมคะเวลาเห็นรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ติดป้ายทะเบียนขึ้นต้นด้วยตัวอักษร TC หรือ QC วิ่งอยู่บนท้องถนนสรุปแล้วคือป้ายอะไรกันแน่กรมการขนส่งทางบกชี้แจงว่าป้ายทะเบียนทั้ง2แบบเป็นเครื่องหมายที่ได้รับอนุญาตให้นำรถออกวิ่งทดสอบสมรรถนะและความปลอดภัยบนสภาพการใช้งานจริงอย่างถูกต้องตามกฎหมายค่ะป้าย TC คือรถทดสอบก่อนการผลิตใช้กับรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ต้นแบบเพื่อทดสอบประสิทธิภาพของระบบต่างๆให้แน่ใจในคุณภาพก่อนผลิตจริงมีหนังสืออนุญาตอายุ180วันป้าย QC คือรถทดสอบคุณภาพใช้กับรถที่ผลิตหรือนำเข้าแล้วนำมาสุ่มตรวจคุณภาพมาตรฐานก่อนนำออกวางจำหน่ายจริงมีหนังสืออนุญาตอายุ90วันโดยแผ่นป้ายจะมีตัวอักษร TC หรือ QC นำหน้าตัวเลขและมีรอยดุลตราขอไข่สอเสือชัดเจนทั้งนี้สำหรับการนำรถที่ติดแผ่นป้าย TC หรือ QC ออกทดสอบบนท้องถนนต้องมีสำเนาหนังสืออนุญาตไว้กับตัวรถตลอดระยะเวลาทดสอบและต้องมีหลักฐานการเอาประกันภัยตามที่เงื่อนไขกำหนดรวมถึงผู้ขับรถทดสอบต้องมีใบอนุญาตขับรถตรงตามลักษณะรถเท่านั้นหากผู้ได้รับใบอนุญาตใช้แผ่นป้ายทะเบียนดังกล่าวฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดเป็นความผิดตามมาตรา 6/1 วรรค 3และต้องระวางโทษตามมาตรา60แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์พุทธศักราช2522โดยมีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาทค่ะ
11: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
12: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
13: วันนี้เสนอคำว่าข้าตงข้าตงมาจากคำสองคำคือคำว่าข้ากับคำว่าตงข้าในที่นี้หมายถึงเงินที่เป็นราคาของการบริการส่วนคำว่าตงมาจากคำภาษาจีนแต้จิ๋วว่าตงจุ้ยแปลตามตัวว่าน้ำที่อยู่ตรงกลางหมายถึงเงินที่บ่อนพนันเรียกเก็บจากขาพนันหรือผู้พนันที่แทงถูกในการเล่นการพนันบางประเภทเช่นถั่วโปไพ่คำว่าค่าตงเป็นคำไม่เป็นทางการใช้หมายถึงค่าธรรมเนียมที่ผู้บริการเรียกเก็บจากผู้ใช้บริการมักไม่มีเกณฑ์ชัดเจนว่าเรียกเก็บในอัตราเท่าใดและผู้ใช้บริการมักรู้สึกว่าถูกเอาเปรียบเช่นธนาคารเก็บค่าตงบัตร ATM จากชาวบ้านใบละ200บาทต่อปีบัตรรถไฟฟ้าใต้ดินไม่มีค่าตงซื้อบัตรใบละ500บาทก็มีเงินอยู่ในบัตร500บาท
12: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
14: สาระนานากับสารานุกรมไทย
15: วันนี้เสนอตอนพื้นที่เครือข่ายลุ่มน้ำ พื้นที่เครือข่ายลุ่มน้ำเกิดจากความร่วมมือของหลายชุมชนที่เชื่อมโยงกันตามเส้นทางของน้ำตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำจนถึงปลายน้ำแต่ละพื้นที่ทำหน้าที่เป็นส่วนหนึ่งของระบบเดียวกันทั้งการกักเก็บน้ำการชะลอน้ำและการระบายน้ำอย่างเหมาะสมเขื่อนฝายพื้นที่ชุ่มน้ำและคลองสาขาถูกจัดการให้เชื่อมโยงกันเป็นโครงข่ายเดียวเพื่อให้น้ำไหลเวียนอย่างสมดุลเมื่อทุกพื้นที่ทำงานร่วมกันอย่างเป็นเครือข่ายลุ่มน้ำทั้งเส้นจึงมีความสมดุลทั้งน้ำอาหารสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: ความรู้ในตัวบทกฎหมายก็เป็นสิ่งที่สำคัญแต่ทุกคนก็จำเป็นต้องสำนึกตระหนักด้วยว่าการใช้กฎหมายเพื่อพยุงรักษาความยุติธรรมให้ได้แท้จริงนั้นต้องใช้ถูกต้องเหมาะสมตามเหตุตามผลตามความเป็นจริงโดยไม่สวนทางกับศีลธรรมจริยธรรมมนุษยธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน
16: อุทกภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ
17: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับขณะนี้สถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่ของภาคเหนือเริ่มคลี่คลายและเข้าสู่ช่วงฟื้นฟูแล้วแต่ความเสียหายของบ้านเรือนเครื่องมือประกอบอาชีพและสถานประกอบการยังคงกระทบต่อการดำเนินชีวิตและรายได้ของประชาชนธนาคารออมสินได้ออกมาตรการพักหนี้อัตโนมัติไม่คิดดอกเบี้ยนาน3เดือนเพื่อบรรเทาภาระทางการเงินและฟื้นฟูที่อยู่อาศัยติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากนายทรงพลชีวปัญญาโรจน์ผู้อำนวยการธนาคารออมสินซึ่งสัมภาษณ์โดยปิยพันธ์ยังเทียนครับ
18: สวัสดีค่ะ
19: ครับสวัสดีครับ
18: ค่ะจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านนะคะระดับน้ำลดลงแล้วก็หน่วยงานต่างๆเข้าไปช่วยเหลือประชาชนและฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดแล้วในส่วนของธนาคารออมสินนะคะได้ออกมาตรการช่วยเหลือเร่งด่วนเพื่อฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ประกาศภัยพิบัติ
20: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไก้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังกพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
21: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยา คิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราควิกสปอร์ตแอนด์สกูล0637436637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
22: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์เมาส์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้วเปิดแล้ว
5: เฮ้ยแม่นยังล่ะเท่าอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล
5: ้
4: ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งผูกหมดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ไผก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่าแม่นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเทศหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ทางออกไปอำเภอพลทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร080194530

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังกพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังกพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อ

0: โลกวางโพลิแกนอีโก้แกรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราควิกสปอร์ตแอนด์สกูล0637436637
1: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
2: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
1: Shipper Center
2: ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
3: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
4: ให้โศกให้มันให้
5: ที่ต้องเข้าใจฟุ้นรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
3: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ทิศเหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร088-736-2266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
5: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ Shipper Radio เร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นโพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้วเปิดแล้ว
5: เอ้ามันหนังหลักเท่าอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งหูเปิดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ไผก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันสู่คนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่าเป็นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แม้แล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเทศหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ทางออกไปอำเภอพนทองบั้งขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร 080-194-5318เด้อพี่น้อง

少来怕辣皮面发水汤，少来怕辣皮面发水汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางพอน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็นสีทองทอนั้นเด้อพี่น้องมาแล้วเด้อตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่นๆมันเป็นยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร

0: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอโรฟิลล์ถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจื้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
1: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนท่านกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื้อนเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร

นะแต่ก่อนนี่ดินแกนดินแข็งนะดินเป็นกรดดินเป็นด่างดินเป็นเกลือแม่พี่น้องมันดินเข้มอ่ะนะนะบางมองกะจักว่าเป็นยังไงดินเป็นเอียดปลูกหยังว่านหยังลงไปก็ตายเบิดคือจังเฮ็ดหน้าเกลือนี่แม่พี่น้องค่ะคือจังแถวบลบือแถวสารคามเพิ่นเฮ็ดหน้าเกลือเนาะมันเข้มเด้เฮ็ดหน้าเขาบ่ได้ได้ว่านเขาลงไปมันบ่เกิดซําเด้พี่น้องมันเข้มแม่นบ่ล่ะเนี่ยพื้นที่ใดเข้มแห้งก็เฮ็ดหน้าเกลือจังซั่นล่ะแม่นบ่ล่ะถ้าพื้นที่แถวบ้านเฮาเฮ็ดหน้าใดเฮาก็ต้องปรุงเอาหน้าหน้าเจ้าของดินเจ้าของพี่น้องขาเข้าเฮาอยากได้งามอยากได้ผลผลิตหลายนะก็ต้องใส่โซเลพลัสนี่ล่ะนะคะดูแลค่ะพี่น้องขาอยู่มองใดก็โทรสั่งซื้อได้คือเก่าเด้อนะโทรสั่งซื้อได้เหมือนเดิมนะคะอยากได้จักสอบจักสอบนะถ้าเป็นสูตรแตกกอสูตรนี้ใช้ได้ทั้งแตกกอทั้งรับรวงนะคะสูตรโซเลเทอร์โบเนี่ยพี่น้องซึ่งประกอบไปด้วยปุ๋ยเคมี1กระสอบนะเคมีสอบสีชมพูนะพี่น้องค่ะ27-86นะปุ๋ยเคมีล้วนๆบ่มีอีหยังป่นนะมีแต่ปุ๋ยทั้งเม็ดเลยนะมีแต่ปุ๋ยทุกเม็ดเลยนะเคมีสูตรสูงแล้วก็โซเลพัส2กระสอบนี่ล่ะนะคะไปร่วมกันค่ะพี่น้องคะไปผสมกันให้ได้ปุ๋ย3กระสอบนะเฮาไปว่านในประมาณ6ไร่พุ่นล่ะนะทั้งถึกทั้งดีทั้งดีทั้งถึกอันนี้สูตรใส่ข้าวนะทั้งรับร่วงทั้งแตกก่อแตกก่อรับร่วงได้เบิดนะแล้วก็สูตรใส่อันอย่างพะลานะโซเลพัส4กระสอบนะแล้วก็โซเลเทอร์โบเนี่ยปุ๋ยเคมีสอบสีชมพูเนี่ยพี่น้องขาสูตรสูงเฮาเนี่ย1กระสอบบ้านได้เป็น10ไร่ผลพี่น้องประหยัดบ่บาดเนี่ยนะถ้าเฮาเฮ็ดทั้งหน้าเข้าเฮาก็ใส่ปุ๋ยเม็ดของนี่ล่ะนะคะของโซเล่กวางเหรียญทองหรือว่าโซเล่พลัดนี่แหละถ้าเฮาอยากกรีดยางนะหอดยามกรีดยางนะอีพ่อยแม่ผู้ใดเพิ่นซื้อไปใส่อยู่แล้วเนี่ยนะเพิ่นก็การันตีให้นะคะสำหรับโซเล่พลัดนะผู้ใดซื้อไปใส่เพิ่นก็ว่าดีเฮ็ดให้น้ำยางออกมาหลายไหลดีไหลงามไหลสะดวกนะคะไหลบ่สะดุดนะนะหน้ายางเปลือกยางมันก็นิ่มนะมันกรีดง่าย2เม็ด3เม็ดก็เต็มกระโปนะคะพี่น้องนี่ล่ะป้องกันโรคยางตาย1นะโรคราเน่าเปลือกเน่าหากเน่าหยังต่างๆเนี่ยได้เบิดนะถ้าใส่โซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองอันนี้จะเป็นปุ๋ยทาหน้ายางนะคะพี่น้องจ๋าถ้าเป็นเม็ดก็จะเป็นโซเลพลัสหรือว่าปุ๋ยเคมีของเฮานะอีพ่ออีแม่อยากได้ก็โทรมานะหรือว่าหาซื้อได้ตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านนั่นล่ะนะมีขายทุกจังหวัดนะคะถ้าหาบ่พอก็จังโทรมาเด้อนะเราก็ส่งเหมือนเดิมนั่นแหละนะคะ043-840-122 043-840-122 โทรมาค่ะ

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีจ้า
0: สวัสดีครับคุณแม่ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับช่วงยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงยุคผมเอกโซเล่คือเก่าพี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมายามพี่น้องเกษตรกรทั้งอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเดี๋ยวอีแม่เพิ่นซื้อว่าจังได๋อยู่บ้านไหนใส่เพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยนะครับคุณแม่ครับเชิญแนะนำตัวจักหน่อยครับเชิญครับ
1: สวัสดีค่ะชื่อแม่เพชรล่องขนานเล่าเด้อค่ะชื่อเล่นชื่อแม่กิ๋วเด้อค่ะอยู่บ้านดอนยะนางเด้อค่ะดอนสมบูรณ์อำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์เด้อจ้า
0: อันคุณแม่เฮ็ดนาจักไร
1: 11ไร่ค่ะ
0: เฮ็ดนา11ไร
1: ่ค่ะ
0: เฮ็ดเองเลยบ
1: ่เฮ็ดเองค่ะ
0: ห่วยอายุจักปีเหรอขึ้นได้เฮ็ดเอง
1: 67ปีแล้วจ้า
0: ว่าโท67ปีปุ๋ยตามท้องตลาดทั่วไป
1: จ้า
0: ถามคนบ้านนี่ตอนที่เฮาใส่ปุ๋ยตามท้องตลาดทั่วไปนี่มันเป็นจังได๋เนี่ย
1: มันก็บ่ดีปานใดล่ะค่ะมันก็หลายแนวใส่เนาะค่ะ
0: มันเป็นจังได๋เรื่องของดินเป็นจังได๋เนี่ย
1: ดินแข็งค่ะดินแข็ง
0: ดินแข็ง
1: จ้าดินแข็ง
0: ผลผลิตดีบ่ตอนใส่เคมีทั่วไป
1: ก็บ่ค่อยได้ปานใดค่ะ
0: ที่หน้า11ไร่นี่ได้เข้าหลายปานใด
1: ตกไร่ละ500โลนี่แหละค่ะ
0: 500โลนั่นหมายความว่าหน้าปีมันบ่500โล
1: ค่ะ
0: ได้เฮ็ดหน้าปังนําบ
1: ่ได้เฮ็ดอยู่ค่ะ
0: หน้าปังได้ประมาณเท่ากี่โล
1: 700นี่ล่ะจ้า
0: ประมาณ700น
1: ี่จ้า
0: ตอนใส่ปุ๋ยตามท้องตลาดทั่วไปนี่ผลผลิตบ่ได้พอทันจักเทื่อ
1: ค่ะ
0: มานี่ถามแม่คิวก่อนไปรู้จักโซเลพัดนี่อะมิโนฮิวมิกมิโซเลพัดนี่ไปฮู้มาแต่ทางใด
1: ฟังวิทยุจ้า
0: ฟังวิทยุ
1: จ้า
0: ฟังโดนบ่นี
1: ่ก็ประมาณโดนอยู่ค่ะ 3-4 เดือนนี่แหละจ้า
0: โอ้ฟังอยู่ 3-4 เดือน
1: จ้า
0: โอ้ยายคิวเสียคนยากที่ตัวนี้ฟังอยู่ 3-4 เดือน
1: จ้า
0: บัดก็เลยตัดสินใจซื้อมาใส่บ
1: ่ตัดสินใจซื้อมาใส่ค่ะ
0: มานี่ถามมีแม่คิวก่อนใส่โซเลพัดเนี่ยมิโนฮิวมิกมิโซเลพัดใส่แล้วให้หน้าเฮามันแปลกหูแปลกตาขึ้นบ
1: ่แปลกอยู่ก็ดินมันลมค่ะดินดีค่ะ
0: ดินมันลม
1: แม่นค่ะ
0: บัดนี้ถามเรื่องผลผลิตเป็นจังได๋เนี่ย
1: ก็ว่าแม่นดีอยู่แล้วค่ะอันเฮ็ดมากก็ได้ส่วนนึงมันบ่ได้ต่อมามาเฮ็ดหน้าปังแล้วมันได้ขึ้นมั้ยค่ะมันดีขึ้น
0: เฮ็ดหน้าปังมันดีข
1: ึ้
0: น
1: แม่นค่ะ
0: มันได้ผลผลิตหลายปานใดบัดนี
1: ้ห้วยแห่ตันพอแล้วจ้า
0: แห่ตันจากได้700กิโล
1: แม่นจ้า
0: บัดได้แห่ตันเลย
1: จ้า
0: ถึกอกถึกใจบ
1: ่ดีใจค่ะดีใจอีหลี
0: ถามแม่กิ๋วอนต้นเขาเฮามันเป็นจังได๋เนี่ย
1: มันก็บ่มันงามเขียวคือจังเฮาใส่ปุ๋ยอันเฮาไปซื้อท้องตลาดเด้จ้ะมันสิขึ้นมาคือจังนั่นงามๆนุ่ยๆอดบ่ๆบ่เขียวให้แมงจอมั้ยค่ะเขียวธรรมชาติมั้ยค่ะ
0: เขียวธรรมชาติ
1: คือใบตองกล้วยเฮานี่มั้ยค่ะ
0: โอ้เขียวธรรมชาติเขียวคือใบตองกล้วย
1: แม่นค่ะ
0: บ่ได้เขียวแล้วบ่ได้เขียวหรอแม่
1: บ่ค่ะบ่ค่ะบ่เขียวหรอแม
0: ่ต้นมันแข็งดีบ่แม่
1: แข็งดีค่ะ
0: มาตอนใส่ในช่วงแรกๆนี่ช่วงอายุ20ถึง30มื้อนี่มันแตกกอดีบ
1: ่แตกค่ะแตกกอดีค่ะ
0: เขียวโดนบ่อีแม
1: ่โดนอยู่เด้จ้าแม่งก็บ่รบกวนค่ะก็ดีว่าลดต้นทุนได้หลาย
0: โอ้มันก็ดีแม่งก็บ่กวนลดต้นทุนได้หลาย
1: ค่ะลดต้นทุนได้หลาย
0: ถ้าแม่กิ๋วก่อนยังสิใส่ต่อบ่โซเลพัดนี
1: ่ใส่ค่ะใส่ต่อไป

0: เพราะว่าเริ่มเฮ็ดหน้าก็สิใช้เรื่อยๆเลยค่ะก็สิบอกพี่บอกน้องเฮาใช้นํา
1: ครับผมแสดงว่าทั้งหลังนี่กําลังเตรียมเฮ็ดหน้าปรัง
0: จ้ะกําลังเตรียมค่ะเฮากําลังสิวานค่ะ
1: คันแม่กิ้วถือหกถือใจกับอมินูฮิวมิกมิโซเลยพันจังซี่อยากให้แม่กิ้วนี่ฝากความประทับอกประทับใจถึงพี่น้องเกษตรกรที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใช้อมินูฮิวมิกมิโซเลยพัดนี่พ่อแม่กิ้วใส่แล้วประทับอกประทับใจแนวไหนบอกให้เพิ่นฟังคักๆมื้อนี้แม่เชิญครับ
0: พี่น้องเอ้ยใส่อะมิโนฮิวเมกนี่มาลองใส่น้ําแม่เบิ่งเด้อลูกเด้อก็ว่าได้ผลประโยชน์หลายล่ะค่ะจากบ่ได้ก็ได้ดินเฮาบ่ดีมันเกิดดีค่ะมันลมค่ะมาเด้อพี่น้องมาใส่น้ํากันเด้อพี่น้องเด้อแม่กิ้วใส่แล้วก็ว่ามันดีถูกใจอยู่มาเด้อพี่น้องเด้อมาใส่น้ํากันต้นข้าวก็เขียวดีค่ะแต่กอก็ดีอยู่จ้า
1: เขียวโดนเขียวทนบ่
0: เขียวโดนเขียวทนค่ะแมลงก็บ่ตอมค่ะ
1: ยืนยันยังสิใส่ต่อเน
0: า
1: ะ
0: ค่ะใช่ค่ะ
1: สำหรับมื้อนี้ผมกับคุณแม่คิวฝากพี่น้องเกษตรกรไว้ซ้ำนี้นะครับอยากให้ดินดีดินบ่มีปัญหาดินที่เป็นกรดเป็นเอียดดินเข้มดินปลูกหยังบ่งามลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งนะครับกับอมิโนฮิวมิงมิโซเลพัดสำหรับมื้อนี้ผมกับคุณแม่คิวฝากพี่น้องเกษตรกรไว้ซ้ำนี้มีความสุขสุผู้สุคนได้เก็บอย่าจนลำด้วยสุผู้สุคนขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

อดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซ

0: ปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนท่านกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122
1: อุกเดอุกเดปลูกเข้าก็บ่ได้ปลูกพืชให้ก็บ่ดีผลละหมากลากไม้น่วยกะคอรอแค่แลมีแต่นี่มีแต่สินอุกอุกอุก
0: สิมานางอุกยังอยู่เนี่ยบ่เบิ่งบ้านเบิ่งเมืองเขาบอกเขาพากันใส่โซเล่เงือกแตกอยู่ตึมตึมอยู่โซเล่เงือกฉีดเขาก็เขียวไว้ฉีดพักก็เขียวท่านใจฉีดพืชให้ก็เขียวโดนเร่งดอกเร่งผลเขียวโดนเขียวทนเขียวไว้ปลอดภัยไร่สารตกค้างผลผลิตก็เพิ่มใส่แล้วดีดีผู้ใดผู้ใดใส่แล้วก็พากันเงินโซเล่เงินโซเล่เงินสนใจโทร
2: 043840122
0: อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122

0: บางห้างกับเขียวเท่านั้นที
1: ่อีพอโทรมาหลังไม่นะแล้วว่าเราอยากฟังก่อนล่ำของสลักศิลาท่องว่าสันกระจำได้ก่อนเดียวนี่แล้วนะก็ขอบคุณหลายๆเด้อนะฮะก็ฝากหาทุกท่านเลยนะที่กำลังติดตามรับฟังนะฮะพี่น้องจ้าแล้วก็ขอบคุณอีแม่จิ๋วนำนะแม่จิ๋วนะโซเลพลัดนะบันดอนยะนางตำบลดอนสมบูรณ์น้ำเพื่อย่างตลาดนะแถวนั้นใส่กันว่าแม่นเบิดทุกหลังคาเฮือนนะหน้าผู้นึงงามเพิ่นก็ถามกันก็ไปใส่แล้วค่ะพี่น้องจ้านะโซเลพลัดนะอยากให้ทุกท่านได้ใส่นั่นล่ะนะผู้ใดอยู่ใกล้ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายนะก็อยากให้ไปซื้อกับร้านค้าตัวแทนจำหน่ายล่ะนะคะพี่น้องโทรมานะถ้าอยู่ใกล้ก็โทรมาหรือว่าผู้ใดอยากได้ไปขายก็โทรมาคือเก่านะพี่น้องขาโทรมาได้นะคะ043840122 043840122นะเบอร์เก่าเบอร์เดิมนะพี่น้องขาโทรมาได้ทั้งหน้าไมค์หลังไมค์โทรมาเบิดมือละพี่น้องสอบถามก็ได้สั่งซื้อก็ได้นะบางคนก็ว่าเงินบ่ทันพร้อมนะโทรมาถามก่อนได้บ่ว่าซั่นส่งจักมือจังสิฮอดเพิ่นว่าเด้อีก 2-3 มื้อจังสิมีเงินว่าซั่นเพิ่นว่าเนาะเงินจังสิมาเพิ่นว่าโทรสั่งซื้อโทรสอบถามมากะหลายคนคือกันนะอีพ่ออีแม่พี่ปันน่ะนะช่วงนี้ก็จะเป็นสีเงียบๆนะฮะเพราะว่ามันก็จะเป็นช่วงปลายเดือนละเนาะรอเงินเดือนออกว่าซันเดย์อีพ่ออีแม่หลายท่านนะบางท่านก็เงินเต็มกระเป๋าก็โทษมากคือเก่าล่ะนะฮะพี่น้องอยากได้โซเลพลัดอยากได้จักสอบนะฮะหรือว่าอยากได้เป็นชุดนะฮะโซเลเทอร์โบนะอันนี้ก็คักอยู่เด้นะหรือว่าผู้ใดที่เคยใส่ชุดนี่แม่ชุด VIP นะฮะพี่น้องขาเฮาก็มีขายคือเก่าเด้อนะชุด VIP ก็มีขายเหมือนเดิมนะฮะก็ยังขายดีคือเก่านะหน้าแต่ละหม่องขี้ดินแต่ละหม่องนะฮะพี่น้องจ้าดินโคกบางคนก็บ่ทันได้มีน้ำนะฮะตกพ่อกะยิบกะย่อยเนาะพี่น้องอัน

ขันแม่นภาษาอีสานบ้านเฮาเพิ่นว่าฝนตกซ้ำเหี่ยตกพ่อลำคั่นตกพ่อหุนห่วยเพิ่นว่าบ่พอได้เป็นน้ำเป็นตอนบ่พอได้วานปุ๋ยนะขนาดหน้าถ้ำก็ยังบ่ค่อยมีน้ำเลยค่ะพี่น้องมันมีอยู่แต่ว่ามันกระโบกกันบ่มันบ่ได้มาตื่มกันจังซี่แม่เนี่ยเพิ่นว่ามันจะเกิดปรากฏการณ์เอลนิโญอยู่ได้พี่น้องค่ะจะคิดเป็นแนวใดเฮาก็ท่าเบิ่งไปนะแต่ว่าเข้าในหน้านั่นเพิ่นบ่ปล่อยให้ตายดอกพี่น้องค่ะข้าวเป็นพืชที่ทนแล้งแล้วก็ทนหนาวแล้วก็ทนได้ทุกอย่างเลยนะบ่อนตายไว้คือพืชอย่างอื่นเด้เข้านั่นแม่นต้นแดงเหี้ยนๆอยู่ก็ตามนะว่าตะฝนตกมาใส่นี่เขียวโลดนะคะพี่น้องค่ะอาถ่าอีกจักน้อยเด้ออีพ่ออีแม่เด้อก็คือเพิ่นบ่ทันได้เบิดดอกฝนน่ะมาอีกแน่นอนนะถ้าผู้ใดอยู่ใกล้แหล่งน้ําก็ใครแน่สูบน้ําใส่เนาะพอได้บ้านปุ๋ยว่าซั่นเพิ่นว่าอันนี้ผู้เฒ่าเนาะเพิ่นก็จมสู่ฟังนั่นล่ะนะเพิ่นว่าอันหน้าบ่ทันได้มีน้ําว่าซั่นอยากได้ปุ๋ยอยู่อยากได้ปุ๋ยอยู่ได้ยินว่ามันถือกว่าสันมาซื้อไปไว้ซะก่อนก็ได้เด้ออีพ่ออีแม่เด้อนะมันบ่เน่านะมันบ่เน่ามันบ่บูดนะคันบ่คันบ่เอาไปตากแดดตากหยังนี่มันบ่นี่เด้ปุ๋ยน่ะคันถือกน้ํามันจังละลายเนาะพี่น้องค่ะซื้อไปใส่เลยก็ได้นะฮะผู้ใดอยากได้ยูเรียถือกก็มานะมาที่ร้านบุญจันทร์พันนีหน้าดอนปูตาตำบลหลักเมืองอำเภอกำมะลาไซจังหวัดกาฬสินธุ์นี่ล่ะนะฮะยูเรียกระสอบละ940บาทของแท้บ่ล่ะเพิ่นว่าของแท้ล่ะค่ะ4600นะคะยูเรียของแท้4600นะคะมาซื้อได้เลยนะอยู่ร้านบุญจันทร์พันนี่นะล่ะก็เข้าให้ไก่ตีก็มีเด้อพี่น้องเด้อนะขายบ่แพงผู้ใดเลี้ยงไก่ตีก็มาซื้อเข้าไปให้ไก่แน่ข้าวย่างดีพุ่นนะนี่ล่ะนะถามว่าคนกินได้บ่สั่นกินได้แต่ว่ามันแข็งนะคะพี่น้องก็เลยเอาให้ไก่กินเป็นข้าวสั่นดีล่ะนะมาซื้อโลดนะคะมีขายอยู่ร้านบุญจันทร์พันนี่ล่ะอยากได้หยังก็เข้ามาของแจกของแถมบ่จักอึดนะคะพี่น้องมามองนี่นะหรือว่าคันบ่ได้มาอีลีก็โทรนะเราก็ส่งให้ถึงบ้านเก็บเงินปลายทางคือเก่าล่ะนะคะ043840122 043840122 ค่ะ

ายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอโรฟิลถังเช่าโสมและเห็ดลิ้นจื้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร04384012

ยาแคปซูลสมุนไพรตรา DLC เป็นยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณแก้ปวดเมื่อยตามร่างกายยาแคปซูลสมุนไพรตรา DLC มีส่วนประกอบของสมุนไพร10ชนิดยาแคปซูลสมุนไพรตรา DLC ได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยาจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยามีอาการปวดเมื่อยตามร่างกายนึกถึงยาแคปซูลแก้ปวดสมุนไพรตรา DLC สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่เบอร์โทร043-840-1222ย้ำ

บำรุงร่างกายตราเส้นทีบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตเส้นทีบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายเส้นทีฟื้นฟูบำรุงกำลังหลังทำงานหนักเส้นทีเสริมสร้างความกระชุ่มกระช่วยให้กับร่างกายเส้นทีรวบรวมสมุนไพรที่ทรงคุณค่าต่อร่างกายทั้งเก้าชนิดผสมผสานได้อย่างลงตัวเพื่อสุขภาพที่ดีร่างกายที่แข็งแรงพร้อม

ได้ที่เบอร์โทรศัพท์0438401122ย้ำ0438401122

ล่ำเก่าๆของพี่นางสิริพรอ่ำไพพงศ์นะพี่น้องค่ะพบรักที่หัวลำโพงนะสาวบางปูก็นำฝากนำตอนนะสมือนี่หัวลำโพงยังมีบ่บูพี่น้องค่ะเออเพิ่นยังมีรถไฟบ่บูนี่เนาะเออบ่เคยขี่จักเถื่อเด้อเออหัวลำโพงนี่บ่เคยขี่รถไฟจักเถื่อเพราะว่าอยู่กาฬสินธุ์มันบ่มีรถไฟเนาะพี่น้องค่ะเออเอาก็ว่ากันไปนะสาวบางปูก็นำฝากนำตอนกับยาบำรุงร่างกายบำรุงกำลังบำรุงโลหิตเส้นที่นะคะพี่น้องหรือว่าจะเป็นยา DLC ยาแก้ปวดเด้อนะมีตั้งแต่สมุนไพรล้วนๆนะคะหรือว่าจะเป็นห้อมดีสมเกาหลีในคลอโรฟิลนะทุกอย่างล้วนมีแต่สมุนไพรนะอีพ่ออีแม่พี่ป้าน้าอานะหูจักกันดีหันมาดูแลร่างกายกันมากขึ้นนะคะพี่น้องนะยายเจ็บไข้ได้ป่วยกันป่วยมามันยากเด้พี่น้องค่ะทุกสิ่งทุกอย่างนะเฮาต้องอาศัยร่างกายเฮาหามาซะก่อนอาศัยร่างกายแข็งแรงซะก่อนถ้าจังจะหาได้นะเงินทองกับพ่อได้ใส่นะลูกเต้าลูกหลานก็ส่งให้ใส่อยู่ดอกนะดูแลร่างกายซะก่อนนะคะพี่น้องจ๋าเออเอาก็อยากกินเส้นทีก็โทรมานะคะโทรมาได้เลยนะคะอยากได้จักแพ็กจักแพ็กนะคะพี่น้องจ๋าอยากได้จักขวดจักขวดแพ็กนึงก็10ขวดนั่นล่ะนะคะกินโลดค่ะนายยาให้เมื่อยมอยซอยแหลมยาให้ปวดมองนั้นเจ็บมองนี่วิ่งเวียนศีรษะหน้ามืดตาลายนะคะหรือว่านั่งกระโอยลูกกระโอยนี่ล่ะเป็นได้สุยางสุแนวได้ค่ะพี่น้องถ้าอายุหลายมาแห่งคักนายจักสิเป็นหยังแต่ละมือแต่ละเว้นเนาะพี่น้องบ่มีไผฮู้จักบ่มีไผฮู้จักนํากันว่าสิเป็นหยังแน่แต่เจ้าของยังบ่ฮู้จักเนาะหมู่บ้านผ่านไปหมู่อื่นนะชั่วโมงต่อไปก็เป็นอนาคตนะตื่นเช้ามาเห็นหน้ากันจังว่ายังนะอยู่บ่ได้พ่อ100ปีดอกคนเฮาเนาะพี่น้องค่ะหรือสิเอาพ่อ100อยู่บ่อีพ่ออีแม่ก็จะมาลำบากคักแท้เพิ่นว่าตาซ้ำนี่ก็ซ้ำนี่ล่ะว่าซั่นเพิ่นว่าเนาะเทื่อ80 90ปีเฮ็ดจังได้เอาดูแลร่างกายเด้อพี่น้องเด้อนะให้อยู่ได้ไปเป็นนะสอบถามได้เด้ออีพ่ออีแม่เด้อนะเส้นที่ยาบำรุงร่างกายบำรุงกำลังบำรุงโลหิตนะคะพี่น้องบ่แพงนะบ่แพงดอกราคานี่นะดีกว่าเฮาจะไปซื้อแนวอื่นถิ่มอยู่เด้พี่น้องนะเบิดเงินหลายกว่านี้ก็มีบางเทื่อซื้อแนวอื่นแนวบ่เป็นประโยชน์นะบัดย่ำไข่เจ็บป่วยเนี่ยมาคิดพ่อเด้คิดพ่อจะของซะดีซะว่าซั่นยังสลับพี่น้องค่ะผ่านแล้วผ่านไปว่าซั่นสิ่งที่บ่ทันมานะเฮาก็ต้องพุละคิดพอคิดไปหน้าพุละพี่น้องค่ะเส้นที่นะยาบำรุงร่างกายบำรุงกำลังบำรุงโลหิตนะคะพี่น้องโทรเข้ามานะหรือว่าอยากได้สินค้าทางด้านการเกษตรมีทุกอย่างล่ะนะอยู่ใกล้มองใดก็ซื้อมองนั้นเด้อพี่น้องเด้อนะสินค้าทางด้านการเกษตรของเรานะมีทุกอย่างตามที่สาวบางปูเว้าเสมอล่ะนะฮะอยากได้ก็โทรมา043-840-122 043-840-122นะคะพี่น้องหรือว่าจะเข้ามาร้านบุญจันทร์พันนี่หน้าดอนปูตาตำบลลักเมืองอำเภอกำมะลาไสจังหวัดกาฬสินธุ์ก็ได้เด้อพี่น้องเด้อผู้ใดอยู่ไกลก็แวะเข้ามานะมาซื้อเอาปุ๋ยถึกแล้วก็ของแจกของแถมหลายอย่างนะมีหลายอย่างกว่าที่สาวบางปู่เว้าเด้พี่น้องนะเพราะว่าบ่ได้เว้ามาทุกอย่างดอกสินค้านั่นแต่ว่าก็มีทุกอย่างนั่นล่ะเข้ามาโหลดนะอยากได้อันใดเข้ามานะคะยังไงก็ขอบคุณทุกท่านนะคะจะส่งหมอลำมวลๆไว้ให้กันแล้วกันนะส่งต่อไม่ให้กับดีเจท่านต่อไปกันแล้วกันเนาะพี่น้องขอให้ทุกท่านมีความสุขค่ะ

นวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่ม

ืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122

้อยที่มีรสหวานไสว่าเดือนหามือเน่าสิคืนเมื่อเมืองอุบลบานเฮาตัวเก่งหายได้รับจอหม้อฉบับนี้แล้วอย่าลืมว่าพ่อแม่พี่น้องและซุ่มเขามูนันรวมทั้งอ้ายยังค่อยอ้อยคืนเมื่อเมืองอุบลทุกลมหายใจเขาออกหักอ้อยตลอดชีวิตมนมิ่งฝัน

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: ส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลู

0: ทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

嘞怕辣屁面发洗汤，嗦嘞怕辣屁面发洗汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ซ่อมนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองท่อนั้นเด้อพี่น้องมาแล้วมาแล้วมาแล้วเด้อตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซินทียาบำรุงร่างกายตาเซินทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่นๆมันเป็นยาบำรุงร่างกายตาเซินทียาบำรุงร่างกายตาเซินทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร

0: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอโรฟิลล์ถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจื้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
1: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนท่านกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร

ว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนท่านกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222ผู้ใดนะครับใส่แล้วก็ว่าคักผู้ใดใส่แล้วก็ว่าดีสำหรับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดใส่แล้วดีนะครับหน้าผู้ใดให้ผู้ใดที่ดินมีปัญหานะครับดินแข็งดินด้านดินด่านดินเป็น

กดดินเป็นเอียดดินเข้มดินเป็นด่านดินบ่ล้วนซุ้ยดินปลูกหยังบ่งามอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยพี่น้องเกษตรกรได้นะครับซอยลดดินที่เป็นกดดินที่เป็นเอียดนะครับดินปลูกหยังบ่งามให้กลับขึ้นมามีความอุดมสมบูรณ์คือเก่าเฮ็ดให้ดินล้วนซุ้ยต้นพืชที่ปลูกลงไปหากใหญ่หากงาวหากินได้ไกลต้นพืชบ่เป็นกระล่องกระแล่งนะครับต้นเขายังสิแตกกอดีต้นไซใบตั้งเขียวโดนเขียวต้นเขียวนั่นเขียวจนหอดมือเกียวนะครับต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่ควรคิดควรใจทนทานต่อทุกสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงนะครับทนแรงทนหนาวเฮ็ดให้ผลผลิตทางการเกษตรได้ผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วยผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดใส่ร่องเบิ่งครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดใส่แล้วสิเป็นจังไดมันสิเป็นคือผมเบาเอกโซเลเบาบอมันต้องลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งนะครับตามที่ผมเอกโซเลนะครับออกเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องเกษตรกรหลายๆพื้นที่หลายๆตำบลหลายๆอำเภอหลายๆจังหวัดตอบเป็นเสียงเดียวกันครับใส่แล้วนี่ที่เบาเอกเอ้ยผลผลิตนี่จากหน้าเขาที่เคยได้ผลผลิตไร่นึงน่ะบ่ถึงตันนะครับได้ไร่ละ5 600กิโล700กิโลนี่ก็ว่าคักแล้วว่าซั่นเพิ่นว่าพอมาใส่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่ที่ว้ายเขาไร่นึงนั้นได้เป็นตันนะครับอ้อยลำทอแขนนี่มันสัมผัสหลังเปอร์เซ็นต์แป้งสูงสูงนะครับยางผ้าล่าจังสิเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางไหลน้ำมีดลิดๆๆพุ่นแล้วบ่ธรรมดานะครับและที่สำคัญครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่สามารถผสมกับเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรนะครับสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรในอัตราส่วนผสม2ต่อ1นะครับเอามาผสมกันในอัตราส่วน2ต่อ1นะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่2กระสอบเคมีรุ่นใดก็ได้สูตรใดก็ได้นะครับอีก1กระสอบเอามาโคเลใส่กันนะครับเฮาก็สิได้ปุ๋ยใหม่ไปใส่3กระสอบนะครับ3กระสอบนี่สามารถหว่านได้3ถึง4ไร่นะครับเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮานี่ประหยัดต้นทุนเด้เอามาผสมกันแล้วนี่ติมันก็สิเกิดปุ๋ยใหม่ได้บาดนี่ปุ๋ยใหม่ที่เกิดขึ้นมานี่ติครับดีกว่าใส่เคมีเพียวๆดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวนะครับเป็นแนวกินให้พืชอยู่ในดินได้โดนนะครับซ้ําซื้อแนวกินใส่ตู้เย็นไว้พืชอยากกินยามใดก็ได้กินพืชหิวยามใดก็ได้กินนะครับเฮ็ดให้ต้นพืชเฮาเจริญเติบโตแบบต่อเนื่องต้นพืชบ่แค่แกนใบบ่เหลืองใบบ่งิกใบบ่งอซั่นเด้ซอยให้พี่น้องเกษตรกรลดต้นทุนผลผลิตก็เพิ่มนะครับต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่ควรคิดกวนใจทนทานต่อทุกสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงนะครับบ่ว่าสิฮ้อนสิหนาวฝนทิ่มช่วงบ่หรือว่าน้ําหลากน้ําหลายบ่ทนต่อทุกๆสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงนะครับใส่ร่องเบิ่งครับพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮานะครับร่องใส่ร่องเบิ่งสําหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดมันสิเป็นคือผมเบาเอกโซเลเบาบ่มันต้องพิสูจน์กันเบิ่งมันต้องเปิดอกเปิดใจลองใส่เบิ่งนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดสนอกสนใจนะครับหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดว่าคุณสมบัติเป็นจังไดใส่แล้วมันเป็นจังไดมันดีบ่ลองโทรมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้หรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222ทุกปัญหาสิเบิดไปจากให้จากหน้าจากหัวจากสวนนะครับจบครบในกระสอบนี้เลยนะครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยลดต้นทุนซอยเพิ่มผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนคิดกวนใจทนแรงทนหนาวทนทุกสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงได้ดีครับผม

0: นี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
1: ก็ไปอยากใช้ก็ให้เอาโรเดอร์โชลีนะเอามาใช้ก้าก็โอ้ยต้นก็แข็งเขียวงามใช้เข่าก็งามบักพริกใบทอผ่ามือนี่ถือใจแห้งแล้วก็ไปอยากได้ก็ให้เอาโรเดอร์พี่น้องนะ
2: ไผบ่เคยใส่เท่าเล่ก็ใส่บังเด้อแม่ใส่อันเข้าก็เป็นหมากเป็นนั่นต้นดีงามดีเม็ดก็

0: แรงตึงดี
1: มีความสุข
2: ดูดินนี่มันล้วนซุ้ยแบบต้องไถเบิ่งนี่ฮ้อยต้นเขานี่แตกกอดีครับต้นแข็งโอ้ยบ่ต้องบอกถึงครับตัวนี
0: ้ก็ไร่นึงก็ได้ไร่ละตันอายุ42ปีแล้วก็เพิ่งสิได้นี
2: ่บ่เป็นลูกเป็นไผแล้วก็เคี้ยวเคี้ยวเฮิมพ่อใช้อยู่เอามึงเด้อใช้มึงเด้อตัวเลขน่ะดีอยู่ได
3: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ้ยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบด้วยกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดฟอฟ้าผ้ากันหามาใส่เด้อเ

0: สวัสดีครับคุณแม่ครับ
1: ค่ะสวัสดีจ้า
0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่ผมเอกโซเล่ที่เราพี่น้องวันนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทางอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเดี๋ยวใส่คุณแม่เพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยว่าเพิ่นซื้อว่าจังไดอยู่บ้านไหนนะครับคุณแม่ครับเชิญแนะนำตัวจักหน่อยเอาดังหลังจักหน่อยได้แม่เด้อ
1: จ้าชื่อแม่บ้านเย็นเกียรติสีแก้วค่ะ
0: ครับผม
1: อยู่บ้านนุ่นใหญ่หมู่เก้าตำบลสีแก้วอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะ
0: ซื้อว่าคุณแม่บ้านเย็นเกียรติสีแก้วเน
1: า
0: ะอีแม่เน
1: า
0: ะ
1: จ้า
0: ซื้อเหรียญไทยบ้านเดินมาทางไหนแม่
1: แม่หนุ่ย
0: แม่หนุ่ย
1: จ้า
0: คุณแม่หนุ่ยอยู่บ้านนุ่นใหญ่ตำบลสีแก้วอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดเนาะอีแม่เน
1: า
0: ะ
1: จ้าย
0: ืนอยู่นี่นี่คุณแม่เฮ็ดหน้าจักไร
1: เฮ็ดไรจ้า
0: เฮ็ดหน้าเฮ็ดไร
1: ค่ะ
0: เฮ็ดเองบ
1: ่ก็เฮ็ดเองล่ะจ้าก็มาเอารถเหลือไ
0: ทยโอ้เฮ็ดเองจะมายืนบัญชาการใส่รถไทย
1: จ้า
0: หน้าเคสไรนี่แต่กี่คุณแม่ใส่ปุ๋ยยังเบิ่งแย่งไห้หน้า
1: โอ้ยปุ๋ยเคมีทั่วไปนั่นแหละค
0: ่
1: ะ
0: โอ้ใส่ปุ๋ยเคมีทั่วไปตามท้องตลาด
1: จ้า
0: เขาว่ายังดีกับเมียนน้ำเขาเปิดตัวน
1: ี่เมียน
0: แสดงว่าใส่มาหลายยี่ห้อแล้ว
1: จ้า
0: ถามคุณแม่หนุ่ยก่อนว่าตอนเขาใส่เคมีทั่วไปตามท้องตลาดนี่มันเป็นยังไงเนี่ย
1: มันดินมันนุ่มดินแข็งดินแข็งกระด้างนี่จ
0: ้ะตอนใส่เคมีทั่วไปตามท้องตลาดนี่ดินแข็งดินมันนุ่มเน
1: า
0: ะแม่เนาะ
1: จ้า
0: ว่าต้นเขาเขาเป็นยังไง
1: ต้นเขามันมาเป็นแบบนี้เด้มันมาเป็นกาบเป๋งสี่เด
0: ้โอ้มันบ่เป็นกาบเป๋งมันบ่กอมันบ่กอใหญ่แบบนี
1: ้เมียนเมียน
0: มันเป็นกระล่องกระแล้งบ่
1: จ้าเขียวอยู่แต่มันมาเป็นแบบนี้มันมาเป็นกาบสี
0: ่โอ้มันเขียวแหล่ๆบ่แม่
1: จ้าจ้า
0: วันนี้ถามคุณแม่ก่อนผลผลิตเก็ดไรได้หลายปานไหนตอนใส่เคมีทั่วไป
1: มันสิ3ตันกว่านี่ถึง
0: ได้ประมาณ3ตันกว่า
1: จ้า
0: 2ตันกว่าบืนไป3ตันกว่านี่ละแม่นบ่คุณแม
1: ่แม่นสิอยู่นี่ล่ะ
0: แต่ละปี
1: จ้า
0: วันนี้ต้นข้าวห้องนี่มันมีเชื้อโรคมีหยังมากวนคิดกวนใจบ่ยามตอนใส่เคมี
1: มีอยู่มันจะเป็นมันจะเป็นนอนกออยู่ดิ
0: โอ้อยากเป็นนอนกอ
1: จ้า
0: แสดงว่าเจอน้ำสวนสุแนวแต่ละปี
1: แม่นอยู่ปีนี้คนจะเป็นเพียไฟหลายของคนเป็นอันนี้มันเพราะวันอันช่วงเลยพัดแล้วมันรู้สึกว่าดีขึ้นมันเขียวขึ้นมาเลย
0: ว่
1: า
0: แถวแถวนี้มันเป็นเพียไฟก็เป็นเชื้อราลงแม่นบ่แม่แม่นบ่
1: แม่นแม่นข้าเจ้าสีที่มือ
0: แสดงว่าบอกง่ายๆว่าช่วงนี้เขตนี้มันโรคระบาดนะแม่เน
1: า
0: ะช่วงมากโรคนี้ยังระบาดแม่
1: เพียไฟ
0: เพียไฟกำลังกวนจิตกวนใจเลยแม่นบ่
1: แม่น
0: มาในถามมีแม่ก่อนคุณแม่ไปรู้จักโซเลพัดนี่ไปหูมาแต่ทางใด
1: ฟังวิทยุ
0: ฟังวิทยุ
1: จ้า
0: แม่หนุ่ยฟังบนบ่
1: มันสิเดือนเดียวสิยังนั่นเน
0: า
1: ะ
0: โอ้ฟังอยู่ประมาณเดือนนี่ล่ะบัดนี
1: ้สั่งเลย
0: มาในถามคุณแม่หน่อยก่อนพ่อคุณแม่ซื้อโซเลพัดมาใส่แล้วมันแตกหูแตกตาขึ้นบ่
1: อุ๊ยแตกคัก
0: มันเป็นยังไง
1: มันแตกพอแล้วบัดนี
0: ้ที่มันเป็นกาบยังไงยังเถื่อ
1: จ้า
0: โอ้แสดงว่าหลังจากคุณแม่ใส่โซเลพัดแล้วนี่มันแตกกอดี
1: จ้า
0: ต้นเขามันแตกหูแตกตาบ่อีแม
1: ่แตกแตกคักเนี่ยว่าเกิดมาเพราะว่าเฒ่าป่านนี่เพราะถ้าเห็นนี่ล่ะต้นเขางามกาบดีแตกๆเป็นกาบ
0: เปรียบเกิดมาโดนๆเฒ่าปานนี่เฮาพ่อ
1: ปานนี่ว่าต้องพ่อให้ว่ามันนี่ว่ายังได้ก็ดิใส่โซเล่ตลอดไป
0: โอ้คุณแม่ใส่โซเล่พัด2กระสอบก็ปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีหาพลังปลากวงเล่นท่องกระสอบนึงเนาะ
1: ค่ะ
0: กระสอบสีแดงๆมัน
1: บ่แม่น
0: ๆ27 80ปุ๋ยหาพลัง
1: จ้ะ
0: ใส่แล้วนี่แปลกหูแปลกตาถือไกลบ่แม่น
1: ถือไกลคักก็ยังว่าโหที่นี่สิเอาขึ้นผู้ใดก็สิเอาสิฟังเหมือนล่ะ
0: แม่นบ่
1: แม่น
0: โอ้แสดงว่าคุณแม่หนุ่ยประทับใจแห้งกับโซเล่พัดนี่
1: จ้ะ
0: หลังจากฟังวิทยุแล้วใส่ปุ๊บถือโค้งถือไงยังสิใส่ต่อไปบ
1: ่ใส่ต่อไปตลอดไปต่อไปบ่เอาอื่นมาใส่แล้วล่วงหน้าเอานี่โซลิพัดย่างเดียว
0: คือคุณแม่หนุ่ยเบาไปน้ำหัวไปน้ำดีใจหลายเพิ่นว่าตั้งแต่เกิดได้ไงมากอายุป่านนี่จนเฒ่าแล้วก็พอปุ๋ยดีเพิ่นว่า
1: จ้า
0: อยากให้คุณแม่หนุ่ยนี่ฝากถึงพี่น้องเกษตรกรที่เพิ่นเฮ็ดไร่เฮ็ดนาเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนคืออีแม่นี่ล่ะที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่โซลิพัดคือคุณแม่นี่บอกความประทับอกประทับใจให้เพิ่นฟังคักๆกระไรแม่เชิญครับ
1: พี่น้องเอ้ยเพิ่นได้ว่าเคยใส่มาใส่เด้อโซลิพัดจะมันดีคัก
0: ครับ
1: เกิดมาฝันหัวจะพลอยล่ะบ่เสียมาเบิ่งต้นเขาอยู่นะอยู่ใกล้ๆบ้านนี่ล่ะ
0: คันมาขี่ตัว
1: ค่ะ
0: คันมาคุณแม่หนุ่ยขี่ตัวยืนยันเลยว่ามาเบิ่งรถหน้าอยู่ใกล้ๆบ้านอยู่ตีนบ้านนี่ล่ะว่าซั่นเกิดได้ไงมากเฮาก็พ่อเพิ่นมา
1: เ
0: ราดินเป็นยังไงอีแม่ดิน
1: นุ่มแล้ว
0: นุ่มแม่นว่าบ่แข็งคือตอนใส่เคมีทั่วไป
1: บ่ดีคักจังซี่ล่ะข้าวเดียวให้เนี่ยมาดําไปข้าวเด
0: ีย
1: ว
0: ส
1: ิแตกนั่นล่ะ
0: อันนี้มา3เนาะบ้านเฮาเอิ้น
1: แม่นมา
0: 3ข้าวเดียวมันก็เป็นกาบหรือตัวน
1: ี้แม่น
0: บ่เข้าท่าเว้ยคุณแม่ยืนยันว่ายังสิใส่ต่อเน
1: า
0: ะอีแม่โซเล่พัด
1: ใส่ตลอดไปล่ะบ่อื่นลงหน้าแล้วทีนี้เอาโซเล่อย่างเดียว
0: ครับไม่ใหญ่หน่วยว่าเกิดมาเขาก็พ่อพี่ดอก
1: พ่อ
0: เครื่องหัวเอาใส่ไปตายไปขากหนึ่งคนนะเฮา
1: จ้า
0: ใส่จนมือตายตีปากัน
1: พวกเราแม่นี่เรียนแล้ว
0: ครับผมสำหรับมื้อนี้ผมเอกโซเล่นะครับ กับคุณแม่หนุ่ยฝากพี่น้องเกษตรกรไว้ซ้ำนี่จังพ่อๆกับผมเอกโซเลในทิพนาว่าสิไปเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องเกษตรกรทางใดนะสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่อยากให้เขากีบยังไงขอยังไงคืออีแม่หนุ่ยเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดเท่านั้นครับผมสำหรับวันนี้มีความสุขสุขผู้สุขคนขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ
1: ดีค่ะ
0: ขอบคุณครับคุณแม่ครับสวัสดีครับ
1: เอ้ยมันดีครับ

าค่ำบรรยายเหนือกว่าปุ๋ยทุกรุ่นเหนือกว่าปุ๋ยทุกสูตรปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบจากส่วนผสมที่ล่มโตล่มโตของปุ๋ยเคมีที่เป็นปุ๋ยทุกเม็ดกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเล่สูตร28 76 1กระสอบบวกกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่ผัด2กระสอบเฮ็ดให้ได้ปุ๋ยชุดที่เป็นประโยชน์กับการเจริญเติบโตของพืชใส่ได้กับหน้าเขาพืชให้ไม่ดอกไม่ผลไม่ยืนต้นยางพารามันสำปะหลังอ้อยซอยบำรุงดินเป็นอาหารในพืชอยู่ในดินได้โดดโดนสบใจใส่เลยปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบอยากได้โทรเลย043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122บอกไปแล้วการเฮ็ดไร่เฮ็ดนาเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนของพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮานี่สิ่งที่ขาดบ่ได้สิ่งที่มาพร้อมๆกันมาคู่กันเลยนั่นก็คือเรื่องของปุ๋ยปุ๋ยนี่พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาใส่หลายหลายนะครับใส่หลายอีหลีปุ๋ยยอดฮิตอันดับต้นๆเลยนั่นก็คือปุ๋ยยูเรียนะครับปุ๋ยยูเรียนี่โอ้ยถืออกถือใจแห้งถือใจคักมากหลายก็คือยูเรียนี่แหละโอ้ยบ่าวเอกโซเล่มันสิบ่มากได้ยังได้บานลงไปมือ2มือเคี้ยวหลึ่มโลดมันก็จริงครับแต่ว่ายูเรียมันก็อยู่บ่ได้โดนในบาดอีพอยแม่นะครับมันอยู่ได้ประมาณ3อาทิตย์หรือว่าอยู่ได้ประมาณ19มื้อนะครับบ่เกิน3อาทิตย์พอยูเรียนี่ยามหวานลงไปนี่มันเขียวเร็วเขียวท่านอกท่านใจนะครับแต่ว่ามันก็มีการระเหยมีการระเหิดไปในอากาศไหลไปน้ําน้ําแน่นั่นนู่นนี่นะครับหลายสิ่งหลายอย่างเฮ็ดให้พืชเฮาออกไปใส่ประโยชน์ได้บ่เต็มที่นะครับนอกจากยูเรียแล้วนะครับพี่น้องเกษตรกรยังนิยมปุ๋ยเคมีสูตรต่างๆนะครับสูตรนั่นสูตรนี่ยี่ห้อนั่นยี่ห้อนี่โอ้ยหลายคักนะครับถ้าปุ๋ยตามท้องตลาดทั่วไปนี่มันก็สิมีส่วนผสมของฟิลเลอร์นะครับคือส่วนเติมเต็มบางบริษัทก็ใส่ขี้ดินเหนียวขี้ดินโพดแน่นะครับบางบริษัทก็ใส่เศษอิฐหินดินปูนทรายเอามาเป็นฟิลเลอร์เอามาปั่นก่อนเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรใส่เคมีหลายๆเข้านี่โอ้เฮ็ดให้ดินแข็งดินด่านดินด่านดินเป็นกรดดินเป็นเหียดดินปลูกหยังก็บ่งามตัวบาดนี่ปลูกหยังลงไปก็เป็นกระร่องกระแล้งสิตายแล้วบ่ตายแล้วโอ้ยปัญหาก็หลายซะเหลือเกินสำหรับพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮานะครับมื้อนี้ครับผมเอกโซเล่มีปุ๋ยเคมีดีมาฝากอีพอยแม่นะครับมีปุ๋ยเคมีดีมาฝากพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮานะครับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเล่นะครับสูตร28 76สูตร28 76นะครับตราโซเล่ปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเล่นะครับเป็นปุ๋ยทุกเม็ดเฮ็ดงานทุกเม็ดอีพอยแม่เป็นปุ๋ยทุกเม็ดเฮ็ดงานทุกเม็ดซอยเร่งการเจริญเติบโตของพืชได้ดีนะครับซอยเพิ่มผลผลิตให้ต้นพืชแข็งแรงเป็นอาหารให้พืชอยู่ในดินได้โดนนะครับพืชสามารถเอาไปใส่ในการเจริญเติบโตได้แบบเต็มที่ได้แบบเบิดแบบเกี่ยงตับเลยนะครับบ่มีส่วนผสมของเศษอิฐหินดินปูนทรายมีแต่แนวดีๆนะครับในปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเล่สูตร28 76นะครับใส่แล้วนี่ที่โอ้ยบ่อยากพากอีพ่อยแม่นะครับใส่หน้าเขาจังสิโอ้ยแตกกอดีต้นไสใบตั้งเขียวโดนเขียวทนเขียวนั่นเขียวเกียหีดนี่ได้อีพ่อยแม่แต่ว่าหางบ่เขียวแหล่คือยูเรียบ่เขียวแหล่บ่เขียวรอแม่งนะครับเขียวใสๆนะครับเขียวใสๆเขียวใบตองอ่อนต้นพืชก็แข็งแรงแม่งก็บ่กวนคิดกวนใจนะครับลองเปิดโลกเปิดใจใส่เบิ่งนะครับสำหรับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเล่นะครับสูตร28 76นะครับสูตร28 76เป็นปุ๋ยทุกเม็ดทำงานทุกเม็ดนะครับอย่าเฝ้าเสื้อผมเอกโซเล่นะครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่อย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งนะครับมีหน้าอยู่40 50ไร่10ไร่20ไร่บ่ต้องเอามาทั้งหมดครับแบ่งมาเฮ็ดจักเครื่องแค่กลางแบ่งมาเฮ็ดจักนิดจักหน่อยก่อนก็ได้นะครับเอามาทดลองกับปุ๋ยสูตรนี่เบิ่งว่าใส่แล้วมันสิดีคือผมบ่าวเอกโซเล่เว้าบ่นะครับมันต้องทดลองเปิดอกเปิดใจเบิ่งนะครับ
สำหรับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเลนะครับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเลสูตร2876นะครับจังได๋จังได๋นะครับอีพ่อไอแม่พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาก็พากันใส่ปุ๋ยเคมีอยู่แล้วนะครับก็ลองเปิดอกเปิดใจมาใส่ปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเลเบิ่งนะครับว่าใส่แล้วมันสิเป็นจังได๋มันสิถูกอกถูกใจบ่มันสิแปลกหูแปลกตาขึ้นบ่ผลผลิตมันสิเพิ่มบ่ต้นพืชมันสิแข็งแรงคือผมเมาเอกโซเลบ่มันต้องลองเบิ่งนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดสนอกสนใจนะครับหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเลนะครับสูตร2876ก็ลองโทรมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเบิ่งที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122อยากลดต้นทุนอยากเพิ่มผลผลิตอยากเฮ็ดให้ต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่ควรคิดควรใจลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเลสูตร2876นะครับสูตร2876ใส่แล้วมันสิเป็นจังได๋มันสิถูกอกถูกใจบ่มันสิดีคือผมบ่าวเอกโซเลบ่มันต้องลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับผม

0: นี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
1: ถ้าไปอยากใช้ก็ให้เอารถเดอร์โชลีนะเอามาใช้ตาก็โอ้ยต้นก็แข็งเขียวงามใช้เข่าก็งามบักพริกจุดใบทอผ่ามือดิถือใจแห้งแล้วทำไปยังได้ก็ให้เอารถเดอร์พี่น้องนะ
2: ไปบ่เคยใส่เท่าเล่ก็ใส่บังเด้อแม่ใส่อันเข่าก็เป็นหมากเป็นนั่นต้นดีงามดีเม็ดก็เต่งตึงดีความสุข
3: ดูดินนี่มันล้วนซุ้ยแบบน้องไทยเบิ่งนี่ห้อยต้นเข่านี่แตกกว่าดีครับต้นแข็งโอ้ยบ่ต้องบอกถึงครับตัวนี
4: ้ก็ไร่นึงก็ได้ไร่ละตันอายุ42ปีแล้วก็เพิ่งสิได้นี่
5: บ่เป็นลูกเป็นไผแล้วก็เคี้ยวเคี้ยวเอิ้มพ่อใช้อยู่เอามึงเด้อใช้มึงเด้อตัวเล่ห์น่ะดีอยู่ได
0: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ้ยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดฟอฟอพากันหามาใส่เด้อพี่น้องหลังจากที่พี่น้องเกษตรกรพากันปลูกพืชลงในไฮในหน้าในหัวในสวนแล้วหอดย่ำใส่ปุ๋ยได้บาทนี่โอ้ยพากันแนมหาปุ๋ยแต่ละพื้นที่ก็ใส่ปุ๋ยแตกต่างกันออกไปนะครับบอกง่ายๆตามภาษาบ้านเฮาเอาตามเปิงบ้านมาท่านน่ะแต่ละพื้นที่นี่ฮิตบ่คือกันได้ปุ๋ยแต่ละชนิดก็ได้หลักๆยอดฮิตอันดับต้นๆ นั่นก็คือปุ๋ยยูเรียนะครับยูเรียนี่แทบสิขาดบ่ได้เด้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮานี่มากคักมากหลายว่าท่านน่ะบ่าวเอ๊ะหวานไปบ่ทันได้โดนเด้2 3มื้อเขียวหลึ่มโหนดเพิ่นว่ามันเขียวเร็วเขียวไวอยู่ครับแต่ว่ามันก็อยู่ในดินบ่ได้โดนนะครับอยู่ได้ประมาณ2 3อาทิตย์มันก็สิเบิดฤทธิ์นั่นคือยูเรียตามท้องตลาดทั่วไปที่หมู่เฮาพากันใส่นะครับมื้อนี้ครับผมเอกโซเลสิมาแนะนำนวัตกรรมของการใส่ปุ๋ยเคมีให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดนะครับว่าเฮาสิใส่จังไดให้ปุ๋ยเคมีที่เฮาหว่านลงไปในไฮในนาในหัวในสวนเฮานี่เกิดประโยชน์สูงสุดแต่ว่าให้ลดต้นทุนให้ใส่ต้นทุนน้อยๆคุณภาพดีๆคุณภาพคักๆเอาชนิดว่าพี่น้องเกษตรกรผู้ที่มีเงินหน่อยก็สามารถใส่ปุ๋ยดีๆได้นะครับผมเอกโซเลเอิ้นสูตรนี่ว่าสูตรโซเลเทอร์โบนะครับสูตรโซเลเทอร์โบมันสิดีบ่เนาะบ่าวเอกโซเล่มันสิดีบ่โอ้พี่น้องขนาดสุด VIP ที่พี่น้องเคยใส่ที่พี่น้องเคยติดอกติดใจมันก็ยังคักซ้ำนั่นนะครับอันนี้สูตรโซเล่เทอร์โบนะครับมันสิซ้ำไหนล่ะอีพ่อไอแม่ต้องลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งครับสูตรโซเล่เทอร์โบนะครับสูตรโซเล่เทอร์โบซิมี่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเล่พัดนี่2กระสอบนะครับมีอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเล่พัดนี่2กระสอบเอามาใส่ร่วมกันเอามาคนคุเลใส่กันครับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเลนะครับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเลสูตร2876นะครับสูตร2876อีก1กระสอบนะครับเอามาคุเลใส่กันนะครับเฮาก็สิได้ปุ๋ยใหม่ไปใส่3กระสอบนะครับ3กระสอบนี่สามารถหว่านได้3ถึง4ไร่นะครับ3กระสอบนี่สามารถหว่านได้3ถึง4ไร่ผมเอิ้นสูตรนี้ว่าสูตรโซเลเทอร์โบนะครับสูตรโซเล่เทอร์โบตามที่ผมเอกโซเล่นะครับออกเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องเกษตรกรหลายๆพื้นที่โอ้ยใส่แล้วนี่ที่พี่น้องตอบเป็นเสียงเดียวกันครับว่าถือใจคักมากแห้งมากหลายกับสูตรโซเล่เทอร์โบนะครับใส่แล้วนี่โอ้ยต้นพืชต้นเขาแตกกอดีต้นไสใบตั้งเขียวโดนเขียวทนเขียวนานเขียวจนหอดมือเขียวนะครับผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดได้ผลผลิตหลายได้ผลผลิตดีนะครับต้นพืชก็แข็งแรงบ่เป็นกระล่องกระแล้งต้านทานทุกสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงนะครับต้านทานภัยแล้งต้านทานภัยหนาวได้ดีดีนะครับใส่สวนยางพาร่างสิติโอ้ยเปลือกนิ่มกีดง่ายนำยางหลายหลายเปลือกนิ่มว่ามันกีดกกหยูว่ามันกีดกกกล้วยก็บ่ปานนะครับอย่าเฝ้าเสื้อผมเอกโซเล่นะครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่อย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งสำหรับสูตรโซเล่เทอร์โบนะครับผมเอกโซเล่บ่ท่านได้อยากให้เสื้อหรอกครับแต่ว่าอยากให้ใส่อยากให้ใส่อยากให้เปิดอกเปิดใจลองใส่เบิ่งใส่แล้วมันสิดีบ่มันสิเป็นคือผมบ่าวเอกโซเล่บ่าวบ่มันต้องลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งนะครับสําหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดสนอกสนใจนะครับหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติม อยากทดลองใส่อยากเปิดอกเปิดใจใส่ลองเบิ่งนะครับสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122อยากได้ผลผลิตหลายอยากได้ผลผลิตดีอยากลดต้นทุนอยากให้ต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่ควรคิดกวนใจผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดได้ผลผลิตดีได้ผลผลิตหลายลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับกับปุ๋ยชุดนี้นะครับปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบนะครับปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบเท่านั้นครับผม

ว่าคำบรรยายเหนือกว่าปุ๋ยทุกรุ่นเหนือกว่าปุ๋ยทุกสูตรปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบจากส่วนผสมที่ล่มโตล่มโตของปุ๋ยเคมีที่เป็นปุ๋ยทุกเม็ดกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเล่สูตร28 7โซเล่สูตร28 7 16 1กระสอบบวกกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่ผัด2กระสอบเฮ็ดให้ได้ปุ๋ยชุดที่เป็นประโยชน์กับการเจริญเติบโตของพืชใส่ได้กับหน้าเขาพืชให้ไม่ดอกไม่ผลไม่ยืนต้นยางพารามันสำปะหลังอ้อยซอยบำรุงดินเป็นอาหารในพืชอยู่ในดินได้โดดโดนสดใจใส่เลยปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบอยากได้โทรเลย

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจากแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
5: ให้โศกให้มันให้
6: มันขอใช้ฟุ้นรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
4: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ทิศเหนือทกสเก่าปาก

0: ซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซุปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลียไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร0617936695และ0819758152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ ชิปเปอร์เรดิโอ เร็ว ลึก ตกผลึกข่าวและบันเทิง เชื่อมโยงทุกชุมชน

0: ลูกทุ่งมุ่งทำดีช่วงนี้สนับสนุนโดย
1: ร้านชิปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่นอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร0813804599
2: สวมง่ายใจสบายใส่ได้ทุกอิริยาบถเสื้อกล้ามทอมวินเนอร์เสื้อกล้ามทอมวินเนอร์ใส่แทนสเตย์แมนทุกสไตล์มั่นใจทุกความเคลื่อนไหวไม่มีรัดแต่แนบกระชับไม่เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านมไม่ว่าจะใส่เที่ยวใส่ว่ายน้ำใส่ฟิตเนสเสื้อกล้ามทอมวินเนอร์ตอบโจทย์ทำไทยได้เป็นอย่างดีเพราะเราคือผู้ผลิตและจำหน่ายเจ้าแรกในเจ้าเดียวในจังหวัดกาฬสินธุ์เสื้อกล้ามทอมวินเนอร์ตั้งอยู่ที่30หมู่2ตำบลลำพานอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์โทร0619540862เสื้อกล้ามทอมวินเนอร์เสื้อกล้ามของทอมไทย
3: เสียงคนลือกันแล้งเศร้าว่าน้องเป็นเมียเฒ่า
4: ข่าวดีของพ่อแม่พี่น้องที่อยากได้เตาแก๊สถังแก๊สอุปกรณ์แก๊สสายแก๊สฝากครอบแก๊สให้พี่น้องไปซื้อได้ที่ร้านนี้เด้อในเมืองกาฬสินธุ์ไปซื้อได้ที่ร้านจารุณีแก๊สถนนด้านหลังโรงพยาบาลกาฬสินธุ์และที่โรงบรรจุแก๊สปตท.ของห้างหุ้มส่วนจำกัดพิมพ์วินิจแก๊สใกล้สี่แยกโนนสง่าคำไผ่ตำบลหนองกุ่งอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอบัวขาวไปซื้อได้ที่ห้างหุ้มส่วนจำกัดเบนซ์บัสซัพพลายอำเภอห้วยเม็กไปซื้อได้ที่ห้างหุ้มส่วนจำกัดหมูน้อยซัพพลายถังแก๊สปตท.เป็นถังแก๊สที่ได้รับมาตรฐานม.ก.มีวาล์วนิรภัยป้องกันแก๊สรั่วแก๊สซึมแก๊สระเบิดทุกถังอยากรู้รายละเอียดเกี่ยวกับแก๊สให้โทรสอบถามที่0438118848 0438118848และ0885730753 0885730753

0: พันธุ์ดี
1: ร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวนาปีนาปลังทั้งข้าวเจ้าและข้าวเหนียวมีทุกสายพันธุ์ข้าวเจ้ามีพันธุ์กอขอ49กอขอ57ชัยนาท1พิษณุโลก2กอขอ61และไม่ล่าสุดกอขอ71ข้าวเหนียวมีกอขอ10สันปะตอง1กอขอแม่โจ้2กอขอ14และปีนี้มีข้าวเหนียวนาปลังพันธุ์ใหม่ล่าสุดที่เพิ่งรับรองพันธุ์คือกอขอ22กอขอ22เป็นข้าวเหนียวนาปลังใหม่ล่าสุดที่เพิ่งรับรองพันธุ์ปี2559ลักษณะทรงก่อตั้งสูงประมาณ120ซมอายุเก็บเกี่ยว125วันรวงแน่นปานกลางข้าวเปลือกมีสีน้ำตาลศักยภาพการให้ผลผลิตสูง 1,000 กิโลกรัมหรือ1ตันขึ้นไปคุณภาพการสีดีมากเมื่อนึ่งสุกแล้วข้าวจะเหนียวนุ่มมีกลิ่นหอมเล็กน้อยเหมาะสำหรับรับประทานและสีเป็นข้าวสารขายเจริญรุ่งเรืองการเกษตรยังจำหน่ายปุ๋ยเคมีเมล็ดพันธุ์ผักทุกชนิดและยังรับทำโครงการประชารัฐทั้งกองทุนปุ๋ยกองทุนหมู่บ้านต่างๆร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรตั้งอยู่หน้าโรงเรียนพิพัฒน์ราชบำรุงอำเภอกำลาสายจังหวัดกาฬสินธุ์โทร089 946 8350 043 899 633สาขาที่2ร้านแม่ทุมพ่อพรมบ้านโนนเมืองตำบลดงลิงอำเภอกำลาสายจังหวัดกาฬสินธุ์โทร087 102 6579ช่วงพิเศษเมื่อซื้อข้าวปลูก10กระสอบขึ้นไปรับกระติกน้ำอย่างดีทัน

0: ร่วมสนับสนุนความสนุกสนานกับรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีในช่วงนี้โดย
1: ปลูกข้าวหน้าปีหน้าปังแต่หนีบ่พ้นปัญหาเรื่องหญ้ากวนใจบีครับโตซอยชาวนากำราบหญ้าปัญหากวนใจของชาวนาปัญหาใหญ่ของชาวนามีดังนี้คุ้มหญ้าไปแล้วคุ้มบ่อยู่คาหญ้าไปแล้วหญ้าบ่ตายต้องฉีดหลายรอบเพิ่มต้นทุนฟังทั้งนี้มีข่าวดีมาบอกบีครับคาหญ้าในหน้าด้วยบีครับบีครับเป็นยาคาหญ้าในหน้าเข่าเปอร์เซ็นต์สูงมีตัวซอยเสริมฤทธิ์เฮ็ดให้ดูดซึมเร็วแพร่กระจายตัวได้ดียึดกอใบแน่นลดการสูญเสียของเคมีและทนต่อสภาพฝนตกได้เป็นอย่างดีเฮ็ดให้หญ้าตายเร็วตายดีตายทั่วทั้งแปลงสามารถกำจัดได้ทั้งวัชพืชใบแคบและใบกว้างไส้ได้ดีทั้งหน้าปีและหน้าปังบีครับสามารถกำจัดหญ้าบ่ว่าสิเป็นหญ้าเขานกหญ้าพุ่มพวงหญ้ากระดูกไก่หญ้าก้องแขนหญ้าลักหน้าหญ้าขนพักปอดหน้าเทียนหน้าในระยะเริ่มต้นกกผือห้างกาหนวดปลาดุกไข้เขียดเก็บเรียบฉีดทับฉีดซ้ำได้โดยเขาบ่แดงปลอดภัยเซฟเขาทุกต้นจบงานด้วยบีครับก้องเดียวบีครับ1ชุดใส่ได้พื้นที่ 3-4 ไร่โดยผลิตภัณฑ์คุณภาพตาเตามังกรผลิตภัณฑ์ที่ชาวนามืออาชีพไว้ใจหาซื้อได้แล้วยูลาน99ลุ่งเรื่องการเกษตร3แยกโคกบ้านหัวดงเยื่อง7บริหารงานโดยเฮียเบิร์ตเจตา089-540-4449
2: เอ็มทาคอร์60สุดยอดพลังสารคุมหญ้าในนาข้าวแบบ2 in 1คุมแห้งทนแล้งคุมชื้นทนฝนใช้ได้ผลดีกับนาข้าวหวานแห้งและดินที่มีความชื้นสูงควบคุมการงอกของวัชพืชทั้งใบแคบและใบกว้างเช่นหญ้าดอกขาวหญ้าข้าวนกกบหนวดแมวหนวดปลาดุกผักปอดนาเทียนนาขยายการคุมวัชพืชได้นานถึง60วัน1ขวดใช้ได้ 4-5 ไร่ใช้แล้วพื้นนาเกลี้ยงไร้หญ้ากวนใจโดยไม่มีผลกระทบกับต้นกล้าที่งอกปลอดภัยกับข้าวหลังงอกข้าวไม่แดงข้าวไม่งันชั่ว
3: ชั่ว
2: ขวดเดียวจบไม่ว่าจะเป็นดินแห้งฝุ่นหรือดินเปียกชื้นเอ็มทาคอ60สามารถตอบโจทย์ได้ทุกสภาพดินใช้ได้ดีทั้งนาข้าวหอมแดงและกระเทียมเอ็มทาคอ60คุ้มทนคุ้มนานคุ้มค่าได้ผลจริงโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพตราเต่ามังกร

0: อย่าปล่อยให้โรคร้ายทำลายนาข้าววันนี้เราขอเสนอฟูจิซานสารป้องกันเชื้อราและกำจัดโรคพืชกำจัดใบไหม้ใบจุดในนาข้าวเน่าคอรวงรากกระถินฟูจิซานทำให้นาข้าวต้นเขียวใบแข็งแรงของดีจากประเทศญี่ปุ่นผลิตภัณฑ์คุณภาพระดับพรีเมียมตราเต่ามังกรหาซื้อได้ตามร้านค้าการเกษตรทั่วไปฟูจิซานฟูจิซานทำนาได้กำไรเพราะฟูจิซาน
1: 22ของอีสาน
2: สุดยอดของความอร่อยที่แสนประทับใจข้าวต้มมัดแม่นางชาววังจำหน่ายและผลิตข้าวต้มมัดที่ถูกหลักอนามัยสะอาดปลอดภัยถูกใจผู้รับประทานรสชาติทันสมัยมีทั้งไส้หวานไส้เค็มเต็มไปด้วยสารอาหารครบรสข้าวต้มมัดแม่นางผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติอินชาติอร่อยถึงชาติหน้าทำพาความอร่อยกลมกล่อมตอบสนองผู้รับประทานข้าวต้มหมูแม่นาไส้เค็มขนมเทียนแม่นาผู้สืบสานขนมโบราณรับทำและผลิตต้อนรับในงานพิธีต่างๆราคาที่เป็นกันเองสนใจติดต่อได้ที่แม่นาข้าวต้มมัด30หมู่ที่2บ้านบางกล็ดตำบลลำพานอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์โทร0812622716และ0619540862ตลอด24ชั่วโมง
3: คุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีช่วง Music Variety สัมปะปี Around the World
4: คุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีเพลงนี้ที่เราจัดให้คุณ

0: ลูกทุ่งมุ่งทำดีลูกทุ่งไม่มีวันตายลูกทุ่งเนวดายลูกทุ่งมุ่งทำดี
1: คุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีเพลงนี้ที่เรามอบให้คุณ

กำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีช่วง Music Variety สัมปะปี Around the World คุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีเพลงนี้ที่คุณอยากฟังฟัง

0: าล่ะครับพี่น้องครับรายการลูกทุ่งบุญคำดีทั้งสถานีวิทยุชิปเปอร์เลดโอร่อย 3.5 เมกะเฮิรตซ์บ้านหนองนำเลือกตำบลหนองตะไก่อำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดมารายงานตัวและก็หัวใจคือเก่าเหมือนเดิมทั้ง FM 103.5 เมกะเฮิรตซ์กราบขอบพระคุณท่านผอ.พินิจเป่านาเรียงพร้อมกับคุณปวินาเป่านาเรียงผู้บริหารสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอ 103.5 เมกะเฮิรตซ์บ้านหนองนำเล็กตำบลหนองตะไก่อำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดคือเก่าเหมือนเดิมครับที่มีเมตตาลิงสัญญาณรายการลูกทุ่งมุงทำดีจากข้อไก่ใต้ตารางเล่าผู้ขาดีเจพอเพียงมุงทำดีดำเนินรายการอยู่ทั้งสั้นที่เก่านั่งตาเหลื่อมเมาเมาเว้ากับพี่กับน้องอยู่คือเก่าเหมือนเดิมกราบขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใจดีใจดีที่ให้การสนับสนุนรายการลูกทุ่งมุงทำดีด้วยดีเสมอมาก็ขอให้ทุกๆธุรกิจทุกๆกิจการทุกๆร้านค้าที่มีเมตตามีอุปการะคุณต่อรายการลูกทุ่งมุงทำดีเจริญเจริญรุ่งเรืองรุ่งเรืองขายดิบขายดีตลอดปีและก็เป็นเศรษฐีตลอดไปมีภูมิมาใส่บริการกันเยอะแยะมากมายมืดฝ่ามดินตราบนานเท่านั้นและก็ร่ำรวยร่ำรวยตลอดไปนะครับทุกๆบริษัททุกๆห้างร้านอยากลงโฆษณาประชาสัมพันธ์อยากเซาเวลาเพื่อโปรโมทสินค้าธุรกิจกิจการของท่านให้ไปที่หุ่นจักรกันย่างกว้างขวางเป็นดักมากขึ้นมีคนมาใส่บริการมากขึ้นอย่าลืมครับติดต่อไปถึงท่านผอ.พินิจเป่านาเรียงพร้อมกับคุณปวินาเป่านาเรียงโทรไปที่หมายเลขโทรศัพท์081 380นะครับพี่น้องครับสำหรับร้านโอประธานตัวเบอร์โทรศัพท์นะครับเด้อสามารถติดต่อไปได้ครับพี่น้องครับกับช่วงของรายการลูกทุ่งทะเลครับ0813804599 0813804599หรือสิไปที่ร้านชิปเปอร์มอลนะครับใกล้ๆครับนะครับผมสี่แยกป้อมตำรวจสี่แยกไฟแดงนะครับเนาะเอายินดีต้อนรับทุกเสียงทุกสายทุกกำลังใจทุกใบเลขทุกพื้นที่การรับฟังนะครับเด้อสวัสดีครับผม
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับผมครับ
1: โอ้ที่สายแดกดีใจเฮงเนาะจ้ะ
0: ครับผม
1: มักอ้ายผิดไผบ่จ้าม
0: ักอ้ายผิดไผบ่ครับ
1: จ้ะมองไปเห็นแม่นางอันคำพระอุ่มเลยจ้า
0: ครับผม
1: ให้เต็มเต็มนะคะข้างศอกคนด้วยนะคะ
0: ครับ
1: พี่นั่งซอยสิบหาเพิ่นไปดกหยาเขาอย่าเอาเขาขึ้นมานำเด้อจ้า มันเจียน
0: จ้าจ้าม
1: ันเจียนมันสินายเนาะจ้าเนาะ
0: ครับผม
1: เพิ่นเอื้อนน้องสาวไปดกซอยอยู่บ่ได้ไปเนาะค่ะ
0: อ๋อครับผมครับ
1: ค่ะไอ้หาดอกรักคนสวยนะคะ
0: ครับผม
1: พี่น้อยที่ฐานนะจ้า
0: ได้ครับ
1: เสือไร่คนสวยๆนะคะ
0: ครับผม
1: บางมองหน้าเด้อจ้า
0: ได้ครับได้ครับ
1: ค่ะไปหาผู้ดอกแก้วนะคะ
0: โอเคครับผม
1: ไปหาพี่นุ่นศึกษานะจ๊ะ
0: ครับ
1: ท่านของเปิ้นคนสวยๆนะคะ
0: ครับผมครับผม
1: ได้อยู่นี่ค่ะเปิ้นจะเข้าเนาะจ๊ะเนาะ
2: จ้าจ้าจ้า
1: พี่ร้านพี่เสริมนะจ๊ะ
2: ร
1: อ
2: รถด้วยค่ะ
1: รอรอหน้าใหม่ไหมคะ
0: ขอบคุณครับผม
1: ค่ะไปหาพี่มามาด้วยจ้า
0: โอเค
1: ทุกเส้นทุกสายที่เข้ามานะคะ
0: ได้ครับได้ครับ
1: เป็นเหมือนเดิมค่ะเด้อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับฮัลโหลครับผมสวัสดีครับ
3: ฮัลโหลจ้า
0: ครับผม
3: โอ้ยมาเทียงยากหลายลูกว่าได้ข่าวฟังเพลงจากเทียวาว
0: ครับผมยากอ่ะได้
3: โอ้ยยากฝนตกว่าเต้าจะเกียวาเอ้ยกันแท้จะขาดจ้าม
0: าคือดีแต่ทั้งผุนฝนตกอยู่พี่มาคือบ่มีใครมีฝนบัดนี้ซุมื้อเนี่ย
3: ฝนตกดีได้วาเอ้ยทางนี้น่ะ
0: โอ้
3: ทางบ้านเฮือน
0: จ้าจ้าจ้า
3: น้ำท่วมทีบอยู่ได้วา
0: ถูก
3: เมื่อคืนนี่กระตกได้วา
0: เอ้ามาสร้างบาด
3: แต่เชียงเรื่องยากหลานว่าเอออยากน้ำคันเด้แต่เชียงเรื่องมาเด็ดข่าวจ้า
0: ครับผม
3: มันมีปั่นคันเท้แล้วแหละว้าว
0: จ้าจ้าจ้า
3: จ้าเชียงของฟังเพลงเนี่ยเด้อ
0: ครับผมครับ
3: เสียดายไอ้ข่าวในเด้อว้าวเด้อ
0: ได้ครับได้ครับ
3: มาเชียงของหมอดเด้อว้าว
0: ครับผม
3: ไอ้แม่น้อยสีสารเนี่ยสาน้อยซอสิบแปดเนี่ยจ้าจ๋าหมอตะวันนะจ้า
0: คร
3: ับ
0: ผมครับ
3: ไอแอปเปิลกับหมูเด้อว่าเด
0: ้อครับผม
3: ไอแม่ค้ำไฟเนี่ยเด้อจ้า
0: ครับผม
2: ม
3: ไอ้ว่าน้องศึกษาชุดจีน้อยนันสารหวานบางยานี่ในตะวาว
2: คร
3: ับ
2: ได้คร
3: ับไอ้ดอกรักพอใช้นี่นะจ๊ะ
2: ครับผม
3: ไอ้แม่เสริมกับไอ้แม่มามาวางวงนาลูกรอๆๆในตะวาว
2: ครับผมครับ
3: ไอ้ลูกแดง2รองคำลูกติ่งลูกอันแดง1นะด้วยจ้า
2: คร
3: ับ
2: ผม
3: ไอ้สาวเสียลายละกายอันนั้นอันสาวอันไหนไม่นะสอยชิผ่านได้ด้วยวาว
2: ได้ครับได้คร
3: ับไอ้น้องแดงไอ้จิเล่นหน่อยฮอตะวันสอยสุวรรณนะจ้า
2: คร
3: ับ
2: ผม
3: ไอ้วาวเสดังภูมิกายยกโกของทงทดทงสลดต้นใหญ่ๆได้ด้วยวาว
2: โอเคครับได้ครับ
3: ไอ้ไอ้นามันนามไว้กับคือสิโลก็กาวยินนะวาเนาะ
2: ครับผมขอบคุณครับ
3: ได้พี่ตาลพี่กาวคือกาวอยู่บ่วาว
2: ครับผมแม่นครับผม
3: เอาล่ะรอคือกาวขังศอกหาเอาด้วยเด้อ
2: โอเคครับ
3: สวัสดีจ้า
0: สวัสดีครับขอบคุณหลายๆฮัลโหลครับผมสวัสดีครับ
4: ครับผมสวัสดีครับท่านดีเจหลวงพ่อเพียงคนรูป
0: ล้อขอบคุณหลายๆครับผมสำหรับผู้บ่าวบวงหน้าผู้รูปล้อล้อครับผม
4: ผมขอคุณนะครับคุณรอครับ
2: ครับ
4: นั่งฟังคุณรอกระจอบมาทางพี่ล่ะครับ
0: ครับผม
4: กระชิมกับฟังอยู่แถวว่าเขาจะว่าเขาว่าเขาทางพี่มักคนทางพี่ทาง
0: แม่เพราะว่าทางพี่ไม่ได้พูดสวย
4: ๆสวยเพราะประการนี้ใจดีคำเบาดีวัตถุยางไหมครับคุณบอสเนี่ย
0: ครับผม
4: การดีๆขอไปหน้าจะเพ่งในหน้าคน
2: ครับผมครับ
4: นมมาโทกมาสาวันหลังหน้าด้วยครับ
0: ครับผมผู้ได้ร้องเพลงเนียนผู้บ่าวผู้บ่าวมึงนะ
4: ครับ
2: นมบันโคกมักสาวันหลังหน้านี่ไหม
4: นมมาโทกนมมันโทกมักสาวันหลังหน้าร้องคู่กันหรอครับ
2: แม่นบ
4: ่ครับผู้หญิงก็
0: คู่ครับผมครับ
4: อันนี้อันม่วงไปน้องสาวเจ้าจ๋าคนช่วยช่วยเนี่ยแหละครับ
2: ผมครับ
4: ให้คุณหมอคุณขาคุณครูรอรับอีก
2: คร
4: ับ
2: ผมครับผม
4: ทางว่าอินทรามาเป็นใจมั่นท่านแดกว่าน้องเราจะจ๋าม่วงทำงานใจมั่นเพิ่มน้ำเพิ่มอีกเลยครับ
2: โอเคครับได้ครับ
4: ครับผมขอพิเศษชุดไทยแสนอ่อนน้อยคนช่วยช่วยเนี่ยแหละครับ
2: ผมครับ
4: กันแค่นี้อ่อนหน่อยข้อเส้นว่าเกมข้างหน้าตัวนึงโมลี
2: ่มี
4: ครับทุกใจทุกใจข้างหน้าสวัสดีครับ
0: คุณหลายๆครับผมสวัสดีครับฮัลโหลครับผมสวัสดีครับ
5: ฮัลโหลจ้า
2: ครับผม
5: เขาว่าอะไรแม่ลูก
2: จ้า
5: เนี่ยขอฟังเพียงในเด้อ
2: ครับผมครับ
5: สาวจากเสียงจากสาวลาวนะลูก
2: เสียงจากสาวลาวโอเค
5: เนี่ยบ่ได้ฟังนี่หมื่นแม่ขอหมื่นบ่ได้ฟังมันเบิดอีหยังบ่มันน่ะดูฟังบ่ได้ฟังซ้ํา
2: จ้าๆ
5: อันนี้เป็นหยังหมื่นเลยบ่ได้ฟังอ
2: ัน ก็
5: โบรักที่ดํามาโรเพียงนึงเด้อ
2: ครับผม
5: อันมาสาวแอปเปิ้ลคนสวยเด้อ
2: ครับผมครับ
5: เอ้ยอีแม่แต่งตัวบักบ้าดอกอีแม่ก็มักงามมือซื่อเด้อมักจ๋าซื่อเด้อจ้าแม่บ่มักบ้าเด้อ
2: ครับผมครับ
5: แม่ไปวัดแม่ก็ท่าปากเดี๋ยวใจว่าให้เขาวันละ
2: โอเคครับผมครับ
5: ให้สาวลูกว่าบ้านบ่อลูกสองไงเด้อ
2: ครับผมครับ
5: ตามมึงกันนี่เด้อ
2: ครับผม
5: รักพร้อมไม่ได้แม่เสียไรแม่ช่องลอย
2: ครับ
5: แม่ซื้อแม่เรียนแม่มามาในเด้อสาวกะลาศิลป์บ้านโปโลนี่เด้อ
2: ครับผม
5: แม่จวนแม่หน่อยนะเด้อ
2: โอเคครับ
5: แม่บุญย่าง
2: ครับผม
5: ก็เสียงตาหน่อยนะเด้อ
2: ครับผมครับ
5: ก็ยุกโคตรหน่อยนะเด้อ
2: ครับผม
5: ก็พ่อนอนศึกษากับสาวบ้านสาวเสียงขวัญนะเด้อสาวเสียง
2: ครับโอเคครับ
5: ทำมันน่าเลี้ยงนะเด้อ
2: ครับผม
5: วันน้อยนุ่มวังหน้าในเด้อ
2: ครับ
5: ลูกชายศิลภูมิในเด้อ
2: โอเคครับผมได้ครับ
5: มานั่งกำลังลุกกับลุกนั่นดูดีไม่แห้งเด้อมานั่งเด้อ
2: ครับผม
5: เจ้าโยกน้อยพอนุ่นศึกษาน้ำตาลบานเส้น
2: ผม
5: หนาไม้ของแม่รอ
2: ขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับฮัลโหลครับผมสวัสดีครับผม
6: โอ้ย เกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวพวกเห็ดได้หรือเปล่า
2: จ้าจ้าจ้า
6: เกี่ยวพวกเห็ดได้เกี่ยวเหมือนอยู่เรื่อยๆกันเลย
2: คร
6: ับ
2: ผม
6: ครับสวัสดีครับพ่อพี่ยักษ์ผู้รูปรอครับผม
2: สวัสดีครับผู้บ่าวเสรภูมิผู้รูปรอรอครับผม
6: ช่วยขอบคุณครับผม
2: ครับผมครับ
6: เอาคำว่าแรกเกิดนั้นจากเส้นของพี่เงี้ยครับเนาะ
2: จัดเลยครับจัดเลย
6: เย็นนี้พี่นอนหนาวเนาะ
2: ยังเกาะ
6: คืนนี้พี่นอนหนาว
2: ผู้ใดร้องเพลงนี
6: ้กองปีดาครับ
2: เออคืนนี้พี่นอนหนาวเนาะ
6: ครับผม
2: ได้ครับได้ครับ
6: ครับอีกเพลงหนึ่งเก่าน้องมีผัวแล้วเด้อ
2: ได้ครับได้ครับ
6: ครับผมว่าไปเบิดได้สักหนาสิมากกว่าบางหันเด้อ
2: ครับโอเค
6: ว่าไปเบิดเลยแล้วก็สิให้ต่อพี่ก็เกิด
2: คร
6: ับเสียร้ายน้ำเนี้ย
2: ครับผม
6: สาวน้อยใส่สิทธิ์เกิดน้ำเนี้ยดิ
2: คร
6: ับ แล้วก็ให้กันเมืองหน้าคุณหลบล้อๆน้ำเนี้ยครับเด
2: ้อ
6: เป็นคือบอกว่าเรื่องถึงได้ถึงใต้เนาะคือเมื่อนี้เนาะ
2: จ้าจ้าพุทธาสี
6: คนนี้พูดเป็นเหมือนแต่ว่าว่าหน่อยก็เก่าเนี่ยคนเมื่อนี้มันมีพูดขางเป็นอ่ะ
2: แม่นนี่หรอกครับที่แม่นนี่หรอกพี
6: ่แต่คนนี้พูดขางแล้วก็ให้นางสาวแสงนิ่อ่อนไม่เด้อพูดขางเป็นอะไรเด้อแล้วก็ให้สาวลูกสองเหมือนบอยเลยครับเด
2: ้
6: อพวกสมบูรณ์มากไปเนาะสาวพวกสมบูรณ์เนาะ
2: ยังอยู่ครับยังอยู่
6: เอาให้เป็นน้ำเลยเด้อคุณสมบูรณ์น้ำเลยเด้อโยกโคน้อยน้ำเลยเด้อเขามาไปวุ่นนี
2: ่ครับผมครับ
6: ครับผมเอาพอไล่พ่อฮอดจับ
2: เ
6: ป็น
2: ไ
6: ก่ทุกเป็นทุกสายนะครับเนาะ
2: ได้ครับได้ครับ
6: รอรอหนาไม่รุนแรง
2: ขอบค
6: ุ
2: ณครับขอบคุณครับผม
6: ครับผมให้แม่น้อยน้ำเลยเด้อแม่น้อยไม่เพียงให้น้ำเด้อครับผมแฟนเพียงเบาเพราะเพียงให้เมื่อสุดคนเหรอครับผม
2: โอเคครับ
6: สวัสดีครับผม
2: สว
6: ั
2: สด
6: ี
2: คร
6: ับ
2: ผมสวัสดีครับผมฮัลโหลครับผมสวัสดีครับฮัลโหลครับ
7: ฮัลโหลจ้าฮัลโหลจ้า
2: ครับผม
7: ว่ามันบ่เข้าเนาะเขายากก็ซ่าแต่มื้อนี้จ้า
2: คร
7: ับ
2: ผม
7: ว่าเพิ่งกันพบรักที่ปากน้ำโพเด้อ AI เด้อ
2: โอเคโอเค
7: เพียงนึงอ่ะดอกจานแดงเด้อของพ่อสักเด้อ
2: ครับผม
7: ของพ่อสักเด้อเพียงนึงเด
2: ้อคร
7: ับหันมาหน่อยสิฐานเนาะไอ้แม่เพียงเด้อจ้าก็น้ำตาลหวานมุนทุกษาเด้อจ้าเด้อยกโคน้อยน้ำเด้อกระปูกโอแปดน้ำเด้อจ้าไอ้แม่มาม่าน้ำในเด้อจ้าตึงเสียงตึงสายเด้อจ้า
2: โอเคครับ
7: จ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้า
2: ขอบคุณนะครับผมสวัสดีครับผมฮัลโหลครับ
8: สวัสดีจ้า
2: ครับผมครับ
8: ขอเพลงเนี่ยจ้า
2: จัดมาเลยครับจัดมาเลย
8: มักแม่ห้างเนี่ยจ้าม
2: ักสาวแม่ห้างโอเค
8: จ้ามอบเนี่ยจ้า
2: ครับ
8: ขอบให้ม่วงหน้าเนี่ยจ้า
2: โอเค
8: ว้าวเสียพุ่มน้ำเนี่ยจ้า
2: ครับ
8: น้ำตาลหวานน้ำเนี่ยจ้า
2: ครับผม
8: นี่พ่อนุ่นศึกษาน้ำเนี่ยจ้าว้าวน้องแดงพร้อมเนี่ยจ้า
2: คร
8: ับ คุณแม่เสียไล่เนี่ยจ้า
2: โอเค
8: ไอ้คุณแม่มาม่าน้ำเนี่ยจ้าไอ้แม่เทียงน้ำเนี่ยจ้า
2: โอเคครับโอเคครับ
8: อาจกันหนาไม่รอรอนะจ้า
2: ขอบคุณครับ
8: สวัสดีจ้า
2: สวัสดีครับขอบคุณเลยล่ะฮัลโหลครับผมสวัสดีครับผม
9: สวัสดีจ้า
2: ครับผมครับ
9: อาจารย์น้องก็ฟังเพลงเนาะ
2: เพลงไหนดีบอกมาเลยครับผม
9: เต็มใจให้อะไรเนาะ
2: เต็มใจให้ผู้ใดร้องเนี่ย
9: ของใจจ้า
2: อ๋อครับผมครับผม
9: อาจารย์น้องขอมอบเลยเนาะ
2: โอเคครับ
9: มอบให้ไอ้นุ่มเสนาภูมิคนหลุบแล้วเนาะอาจารย์เนาะ
2: โอเคครับผม
9: คุณแม่น้อย
2: ครับ
9: พี่ฐานนะ
2: ครับผมครับ
9: จ้ะพี่สาวลูกสองคนสวยเนาะ
2: โอเคครับผม
9: จ้ะสาวเปิ้ลคนสวยน้ำเนย
2: โอเคได้ครับ
9: สบายมองน้ำหลุบรอน้ำเนาะ
2: ครับผม
9: คุณแม่มามาคนสวยนะจ๊ะเนาะ
2: ได้ครับได้ครับ
9: ไอ้จ้า
2: ครับ
9: ไอ้บ่าวมองงานดูดองน้ำเนาะ
2: โอเค
9: ทุกเสียงทุกสายไว้วางแก้สายหน่อยเน
2: า
9: ะ
2: จ้าๆครับผมครับ
9: เดี๋ยวไว้รอ3โลกนะ
2: ครับขอบคุณครับ
9: สวัสดีจ้า
2: สวัสดีครับขอบคุณหลายๆนะครับเด้อ

0: เวลาเบิดเวลาพอดีแล้วครับพี่น้องครับเดี๋ยวเบรกพักฟังสิ่งดีๆจากทางสถานีชิปเปอร์เรดิโอสักครู่เดียวค่อยกลับมาเจอกันเด้อครับเด้อครับพี่น้องครับ
1: ร้านชิปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีแฟนแล้วบอกร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำ

0: โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังกะพันจำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังกะทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังกะพันอยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิแกนอีโก้แกรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: ส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ทิศเหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำ

0: ่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มหน้าเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
2: เปิดแล้วเปิดแล้ว
3: เฮ้าแม่นยังหลักเขาอันนี้เปิดแล้ว
2: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่นเปิดบริการแล้ว
3: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่นฮู้เพิ่นแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่นเปิดร้านใหม่ไผก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึข่อยละว่าแม่นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
2: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสท่องฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเพชรหน้าเขาปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
4: ข้างออกไปอำเภอพ้นท้องบังขวามือตรงทำไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
2: โทร080-194-5

ต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ช่วงที่2ชั่วโมงที่2ของรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีกับดีเจพอเพียงมุ่งทำดี2ผลงานเพลงที่มอบไปเป็นกำลังใจกับพี่น้องแฟนเพลงรายการเสียดายอ้ายเฒ่าพร้อมครับผู้บ่าวนาวังกับผู้สาวอย่างครับบ้านบักน้าสาวนาวังนะครับนะครับบ้านโคกนี่หาบ่เห็นอีหลีนะครับเด้อบ่าวบ้านโคกหักสาวนาวังเนี่ยเอาหักสาวบักน้านี่บ่พอนะครับก็เลยเอานี่แทนกันแล้วกันขอโทษขออภัยหลายท่านบ่ถือเอิกถือใจครับพี่น้องครับรายการลูกทุ่งมุกทะเลก็ต้องขอกราบขอบพระคุณสปอนเซอร์ผู้อยู่ร่วมสนับสนุนรายการลูกทุ่งมุกทะเลครับบ่ว่าสิเป็นเสื้อกล้ามที่ผลิตจากใยผ้าคอตตอน 100% บ่ทําให้ระคายเคืองบ่ทําให้อึดอัดเมื่อเวลาสวมใส่สบายๆใส่หน้าหนาวก็ได้หน้าร้อนก็ได้หน้าฝนก็บ่มีปัญหาใส่ได้สะดวกสบายครับพี่น้องครับสําหรับเสื้อกล้ามแบรนด์วินเนอร์แบรนด์ให้คุณภาพนึกถึงแบรนด์คุณภาพนึกถึงแบรนด์วินเนอร์เราคือผู้นำในด้านการผลิตการจัดจำหน่ายเจ้าแรกเจ้าเดียวรายแรกรายเดียวในจังหวัดกาฬสินธุ์สนจิตสนใจอยากสั่งซื้อสั่งจองไปใส่หน้าหนาวหน้าฝนหน้าร้อนได้เบิดครับพี่น้องครับสะดวกสบายนะครับเวลาเหงื่อออกที่เฮาใส่นี่นะครับมันก็สิบ่เหนียวเหนอะหนะมันก็สิบ่อับชื้นมันสิบ่เหม็นอับนะครับซักเครื่องก็ได้ซักมือก็ดีขยี้ล่างแล้วสะบัดตักบ่นะครับยับยุยี่แคลรับเสือกล้ามแบดวินเนอร์นะครับเด้อสามารถทักแชทไลน์ Facebook ไปได้ที่0นะครับไลน์ Facebook หรือว่าจะไปโทรศัพท์ไปสอบถามสั่งซื้อสั่งจองได้ที่0619540862นะครับเด้อสำหรับเสือกล้ามแบดวินเนอร์แบรนด์คุณภาพนอกจากนี้ก็ยังมีข้าวต้มที่อร่อยข้าวต้มที่สะอาดข้าวต้มที่ผลิตจากวัตถุดิบที่มีคุณภาพมีคุณค่าทั้งโภชนาการและก็ถูกหลักอนามัยถูกใจผู้บริโภคข้าวต้มหอมๆข้าวต้มนุ่มๆข้าวต้มนะครับหวานพอดีพองามเป็นแต่กินเป็นแต่แซ่บสำหรับข้าวต้มแม่นางแม่นางข้าวต้มมัดนะครับเด้อนะครับโดยเฉพาะศาสตร์จีนวันที่26-27มืออื่นมือฮื้อนี่นะครับพี่น้องครับโอ้โหยอดสั่งจองแบบถล่มทลายเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็เอ้าอย่าลืมนะครับเด้ออยากได้ไปใส่บุญใส่ท่านใส่การใส่งานงานแต่งงานบุญงานบวชงานประปางานกฐินบุญเขาสากบุญเขาประดับดินติดต่อกับแม่นางได้นะครับติดต่อก่อนล่วงหน้าบ่ต่ำกว่า3มื้อก่อนสิฮอดมื้อนัดรับกับ0619540862รับรองไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับ

0: วันงานเทศกาลผ่านมาแค่ปีกว่าๆไม่น่าลืมกันมาแล้วครับพี่น้องครับสองผลงานเพลงที่มอบให้กับพี่น้องนะครับบ่ว่าสิเป็นยังกระหึ่มส่วนโอ้เสียงจากสาวลาวนะครับผมพร้อมครับนะครับสิริพรอภัยพงษ์กับโบรักสีดำจากทีมงานแม่น้อยฝากไปเป็นกำลังใจครับพี่น้องสู้คู่สู้คนนะครับเด้อในช่วงนี้เวลานี้กับรายการลูกทุ่งมนตรีก็ต้องไปขอบพระคุณสำหรับร้านจารุณีแก๊สร้านจารุณีแก๊สตั้งอยู่ถนนธนพลด้านหลังโรงพยาบาลกาฬสินห่างหุ้นส่วนจำกัดพิมพ์พเนจรแก๊สอยู่โรงบรรจุแก๊สปตท.ทั้งสิไปอำเภอสหัสสะขันก่อนสิฮอดสิแยกโน้นสง่าคำไผห่างหุ้นส่วนจำกัดเบนบัตซัพพลายอำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินห้างหุ้นส่วนจำกัดหมู่หน่อยซัพพลายอำเภอห้วยเมฆจังหวัดกาฬสินทั้ง4ร้าน4สาขาเพิ่นกะให้บริการจำหน่ายพวกอุปกรณ์แก๊สสายแก๊สฝาครอบแก๊สนะครับหรือว่าที่เป็นเตาแก๊สนะครับผมหรือว่าที่เป็นถังแก๊สเห็นว่าอุปกรณ์แก๊สครบวงจรนะครับไปทั้ง4ร้าน4สาขารับรองว่าพี่น้องสิบ่ผิดหวังนะครับเด้ออุปกรณ์แก๊สสายแก๊สฝาครอบแก๊สไปครับพี่น้องครับสั่งซื้อสั่งจองสอบถามได้เป็นหยังจังผมยังให้แนะนำเกี่ยวกับการใส่ถังแก๊สให้มันปลอดภัยกันนั่นแหละครับเวลามันเกิดความเสียหายขึ้นมามันก็เสียดายเนาะพี่น้องเนาะเงินซ่านบัตรซองเทือที่สร้างแล้วเทือที่หาเงินได้นะครับบางคนก็ยังติดหนี้ธนาคารอยู่กู้เงินมาสันเดียวันนี้เป็นบ่ล่ะครับพี่น้องครับกู้เงินมาสร้างเงินสร้างซ่านเนาะนะครับเพราะฉะนั้นแก๊สนี่ก็มีส่วนสำคัญในการนะครับสร้างความปลอดภัยคือกันนะครับเด้อเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมใส่ถังแก๊สปตท.ครับพี่น้องครับทางแก๊สปตท.มีทั้งทางหน่อยทางใหญ่ทางปิกนิกทางกระปุกลูกความปลอดภัยต้องมาก่อนเสมอนะครับเด้อสำหรับทางแก๊สปตท.ก็โทรสอบถามปรึกษาหรือสั่งซื้อสั่งจองที่043811848 044-3811-848และก็0885730753 0885730753ครับผมสวัสดีครับ
1: โอ้
0: ครับผม
1: ขอฟังเพลงแนวเน
0: า
1: ะ
0: เพลงใดเพลงใดครับเพลงใด
1: คนฝากซีแม
0: ่คนฝากซีเนาะโอเค
1: เอาเราอันนั้นนี่ฟังนี่เด้ออ
0: ันใดครับอันใด
1: เราไอ้ยังก็นกไก่อูกไก่อูกนี่นะ
0: อ๋อนุ
1: ่นนุ่นไก่อูกคนนี้แหละจ้า
0: เลือกไก่อูกบ่ครับผมครับผม
1: ไม่ได้ครับผมติดตามอยู่
0: จ้าจ้าจ้าขอบคุณหลายๆครับผมครับ
1: สวัสดีครับสวัสดี
0: ขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณนะครับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ สวัสดีครับ0652561558นะครับแล้วไปฟังเพลงกันมวลๆนะครับจากผู้บ่าวเสรภูมิผู้รูปล้อครับผมครับ

0: นั่นล่ะครับพี่น้องครับสำหรับข้อมูลการเสริมจากรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีครับไปขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใจดีที่ร่วมให้การสนับสนุนรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีด้วยดีเสมอมาครับผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตาเตามังกรภูน้ำเรืองคุณภาพมิตรแท้เกษตรกรต้องผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเตามังกร
1: ปลูกข้าวหน้าปีหน้าปังแต่หนีบ่พ้นปัญหาเรื่องหญ้ากวนใจบีครับโตซอยชาวนากำราบหญ้าปัญหากวนใจของชาวนาปัญหาใหญ่ของชาวนามีดังนี้คุ้มหญ้าไปแล้วคุ้มบ่อยู่คาหญ้าไปแล้วหญ้าบ่ตายต้องฉีดหลายรอบเพิ่มต้นทุนฟังทั้งนี้มีข่าวดีมาบอกบีครอปคาหญ้าในหน้าด้วยบีครอปบีครอปเป็นยาคาหญ้าในหน้าเข่าเปอร์เซ็นต์สูงมีตัวซอยเสริมฤทธิ์เฮ็ดให้ดูดซึมเร็วแพร่กระจายตัวได้ดียึดกอใบแน่นลดการสูญเสียของเคมีและทนต่อสภาพฝนตกได้เป็นอย่างดีเฮ็ดให้หญ้าตายเร็วตายดีตายทั่วทั้งแปลงสามารถกำจัดได้ทั้งวัชพืชใบแคบและใบกว้างไส้ได้ดีทั้งหน้าปีและหน้าปังบีครอปสามารถกำจัดหญ้าบ่ว่าสิเป็นหญ้าเขานกหญ้าพุ่มพวงหญ้ากระดูกไก่หญ้าก้องแขนหญ้าลักหน้าหญ้าขนพักปอดหน้าเทียนหน้าในระยะเริ่มต้นกกผือห้างกาหนวดปลาดุกไข้เขียดเก็บเรียบฉีดทับฉีดซ้ำได้โดยเขาบ่แดงปลอดภัยเซฟเขาทุกต้นจบงานด้วย
0: บีครับ
1: ก้องเดียวบีครอป1ชุดใส่ได้พื้นที่ 3-4 ไร่โดยผลิตภัณฑ์คุณภาพตาเตาม
0: ังกร
1: ผลิตภัณฑ์ที่ชาวนามืออาชีพไว้ใจหาซื้อได้แล้วยูลาน99ลุ่งเรื่องการเกษตร3แยกโคกบ้านหัวดงเยื่อง7บริหารงานโดยเฮียเบิร์ตเจตา
0: 0895404449นั่นล่ะครับพี่น้องครับสำหรับร้าน99ลุ่งเรืองการเกษตรทางโค้งบ้านหัวดงตำบลแสนชาติอำเภอจังหารจังหวัดร้อยเอ็ดบริหารงานโดยเจต้าคนเสือใจดีพร้อมกับเฮียเบิร์ดผู้ดูแลใจดีอย่าลืมนะครับเดินไปซื้อผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต้ามังกรอยู่ที่ร้าน99รุ่งเรืองการเกษตรแล้วพี่น้องกสิได้รับนะครับผมคูปองจากทางร้านจากทางนะครับผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต้ามังกรพี่น้องก็อย่าลืมเขียนซื้อที่อยู่พร้อมกับเบอร์โทรศัพท์ให้ชัดเจนแล้วก็หย่อนลงกล่องรับคูปองนะครับเพิ่นก็สิจับสลากได้บัดนี้ได้พี่น้องเด้อจับสลากปั๊บได้รางวัลอีหยังแน่อ้าวสมมุติว่าผมไปซื้อผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต้ามังกรเขียนซื้อที่อยู่พร้อมกับหมายเลขโทรศัพท์แล้วก็อ้าวโอ้ดีเจพอเพียงเหรอทางร้านจับสลากได้แล้วนะครับมารับรางวัล นะเพิ่นก็สิโทรตามถึงตัวพี่น้องครับเพราะฉะนั้นพี่น้องก็อย่าลืมเด้อนะครับไปซื้อผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต้ามังกรผู้นำเรื่องคุณภาพจากร้าน99รุ่งเรืองการเกษตรทางโค้งบ้านหัวดงตำบลแสนชาติพี่น้องกาสิได้รับคูปองแล้วก็เขียนซื้อที่อยู่ให้ชัดเจนนะอย่าลืมครับติดต่อสอบถามปรึกษาหรือได้ที่0895404449ครับ0895404449แล้วก็08927780600892778060นะครับได้ร้าน99รุ่งเรืองการเกษตรทางโค้งบ้านหัวดงไปที่อำเภอดอนจานยุรันเก่งการเกษตรก็มีวางขายวางจำหน่ายแต่ว่าเพิ่นก็บ่ได้จัดโปรโมชั่นนะครับพี่น้องครับชื่อพุ่นเพิ่นบ่ได้จัดโปรโมชั่นเด้อครับยุรันเก่งการเกษตรนะครับเด้อบ่ได้จัดครับแต่ว่ามีผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต้ามังกรวางขายวางจำหน่ายแล้วก็อำเภอดอนจานนะครับหน้าร้านเก่งการเกษตรอำเภอน้ำมนก็มีผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต้ามังกรวางขายวางจำหน่ายและที่ร้านโชคชัยการเกษตรตำบลหนองแวงอำเภอสมเด็จก็มีผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต้ามังกรวางขายวางจำหน่ายราคายุติธรรมและก็ที่โรงสีพ่อชายบ้านแกปิตำบลเชียงเครืออำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ก็มีผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต้ามังกรวางขายวางจำหน่ายนะครับ

0: วดสิงสิงอ้าวล่ะครับพี่น้องครับฝากไปสำหรับร้านชิปเปอร์หมอและร้านชิปเปอร์สักพันธ์ใหญ่มาอยู่ในสถานที่เดียวกันเรียบร้อยแล้วนะครับพี่น้องที่ซื้อยังกะสะดวกสบายไปร้านเดียวนะครับร้านชิปเปอร์หมอเท่านั้นแหละครับกะสิได้ทั้งอุปกรณ์งานช่างทุกชนิดอุปกรณ์ประปาอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือว่าที่เป็นสีเบเยอร์สีนะครับผมคุณภาพระดับโลกสีเบเยอร์หรือว่าอยากได้พวกน้ำมันเครื่องมีน้ำมันเครื่องมอเตอร์ไซค์รถยนต์รถไถรถแท็กเตอร์พร้อมครับนะครับผมบริการโอนเงินทุกธนาคารรับทำพรบรถยนต์ประกันภัยรถยนต์ทุกชนิดรับจ่ายค่าน้ำค่าไฟเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการของรัฐที่ร้านชิปเปอร์หมอและก็มีอัฐบริการเครื่องบริวารเครื่องบวชเครื่องกฐินทุกชนิดครบวงจรไตรจีวรสบกอังสะโต๊ะมู่บูชาหิ่งพระธรรมาสน์บุษบกพระพุทธรูปมากมายหลากหลายหน้าตักหลายปางอยู่ที่ร้านชิปเปอร์หมอไปทีเดียวครบจบทุกอย่างที่ร้านชิปเปอร์หมอบริหารงานโดยคุณปวินาเปานาเรียงราคาเป็นมิตรใกล้ชิดกับชุมชนทุกคนมาใช้บริการที่ร้านชิปเปอร์หมออำเภอร่องคำจังหวัดกาฬสินธุ์ครับ0813804599 0813804599
1: จะทำให้คุณไม่พลาดทุกเหตุการณ์สำคัญไม่ว่าจะเป็นการประชุม

0: กับว่าทันแล้วสำหรับผู้เบาหนองหูลิงเอาไว้มืออื่นกันละกันนะพี่น้องเนาะเอาจังใดก็อย่าลืมเด้อครับเด้อร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรร้านแม่ทุมพ่อพรหมทั้ง2ร้าน2สาขาก็จำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์พืชเมล็ดพันธุ์ผักเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูกหน้าปีหน้าปังสนจิตสนใจก็อย่าลืม0868350ละกะ0438996 330438996 33หกสามสาม0438996 33หกสามสาม0438996 33หกสามสาม0438996 33หกสามสาม0438996 33หกสามสาม0438996 33หกสามสาม0438996 33หกสามสาม0438996 33
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการ

0: ือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้กรานสปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
1: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
2: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
1: Shipper Center
2: ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
3: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวาไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเซียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

ทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์เมาส์ซุ้มผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เฮ้าแม่นยังล่ะเท่าอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งหูเปิดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ไผก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมา

0: ถอยแล้วว่าเป็นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าพี่บ้า
1: แม้แล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเทศหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
2: ข้างออกไปอำเภอพนทองบังขวามือตรงข้ามไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
1: โทร0801945318เด้อ

าแล้วโซเลพาลาพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาลาพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพูได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็น

0: มาแล้วมาแล้วมาลอเดอร์ตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซินทียาบำรุงร่างกายตาเซินทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเซินทียาบำรุงร่างกายตาเซินทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร

0: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคอลลาฟิลถังเช่าโสมและเห็ดลิ้นจื้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
1: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนท่านกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร0916840475สามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่อเปื่อยเป็นตมบ่อเหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสนใจโทร0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222
2: พี่น้องเกษตรกรเคยสังเกตบ่ครับว่าสมัยแต่ก่อนนี่การเฮ็ดไร่เฮ็ดนาเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนนี่การเฮ็ดการเพาะปลูกของพี่น้องเกษตรกรนี่บ่ค่อยได้ใส่ปุ๋ยพอปานใดเด้นะครับอย่างดีอย่างหมานี่ก็โอ้ยปุ๋ยคอกขี้งัวขี้ควายเฮาเท่านั้นนะครับเอาไปย้ายน้ําไร่น้ํานาก่อนสิเฮ็ดการเพาะปลูกก่อนสิเฮ็ดไร่เฮ็ดนาแต่ละฤดูกาลนะครับเอาไปกองไว้ซะเกินเพราะว่าแต่สมัยก่อนนี่บ่มีปุ๋ยเคมีนะครับสมัยก่อนบ่มีปุ๋ยเคมีดินยังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่ดินยังบ่ถูกทำลายดินยังบ่เสื่อมโทรมนะครับพอพักหลังมานี่นะครับปุ๋ยเคมีเริ่มมามีบทบาทเริ่มมามีอิทธิพลกับการเฮ็ดไร่เฮ็ดนาของพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮานะครับเฮ็ดให้ดินเสื่อมโทรมมันเสื่อมโทรมจังได๋วะติพี่น้องการใส่ปุ๋ยเคมีแต่ละปีใส่หลายๆเข้านี่โอ้ยมันเฮ็ดให้ดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามถึงตัวพี่น้องเพราะว่าฟิลเลอร์ที่เขานำมาปั่นก่อนเคมีนี่นำมาเป็นส่วนผสมนี่ส่วนมากเขาสิใส่เศษอิฐหินดินปูนทรายนะครับเอาอีหยังก็ได้ครับมาผสมให้มันเป็นฟิลเลอร์เขาเอิ้นว่าส่วนเติมเต็มนะครับเติมเข้าไปในกระสอบปุ๋ยให้มันได้ปริมาณที่ผ่านเกณฑ์กำหนดว่าท่านพี่น้องนะครับลางเทื่อพี่น้องบ้านเขาก็ว่าโอ้ยเขาขีดดินพ่นแล้วมาปั่นให้ขีดดินพ่นก็ได้คือกันครับบ่ผิดว่าแต่ตัวเลขที่จดสูตรของเคมีตรงตามที่กรมวิชาการเกษตรกำหนดนะครับก็เลยเฮ็ดให้พี่น้องใส่ปุ๋ยเคมีหลายนะครับปีนี้ใส่สอบ2สอบปีหน้าใส่หลายกว่าเก่าอีกนะครับสมมติว่าพี่น้องเกษตรกรเคยใส่เคมีอยู่3กระสอบเนาะพี่น้องเนาะผมเอกโซเลอยากสิให้ลดลงเหลือกระสอบเดียวบ่แม่นบ่ให้ใส่เด้ครับปุ๋ยเคมีนี่บ่แม่นว่าบ่ดีเด้พี่น้องก็ดีอยู่บ่ได้เลวร้ายทั้งหมดนะครับแต่ว่าให้ใส่ในปริมาณที่เหมาะสมใส่ในปริมาณที่พอดามพอดีบอกง่ายๆนะครับผมเอกโซเลเลยอยากแนะนำพี่น้องเกษตรกรบ่ให้ทิ่มให้ปาเคมีดอกครับให้เหลือไว้คือเก่านั่นล่ะแต่ว่าเหลือไว้จำนวนหน่อยลงนะครับแล้ว2กระสอบที่หายไปผมเอกโซเลนะครับอยากให้พี่น้องเกษตรกรนำอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับ อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่มาฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่2กระสอบเอาไปโคเลใส่กันเอาไปผสมกันกับเคมีที่พี่น้องเกษตรกรเหลือไว้1กระสอบนั่นล่ะเฮาก็ยังสิได้ใส่ปุ๋ย3กระสอบคือเก่านะครับกลายเป็นปุ๋ยใหม่3กระสอบ3กระสอบนี่นะครับหลังจากผสมกันแล้วหลังจากโคเลใส่กันแล้วสามารถหว่านได้3ถึง4ไร่นะครับสามารถหว่านได้3ถึง4ไร่บ่ธรรมดานะครับบอกถึงเรื่องคุณภาพบัดนี่โบยมันประหยัดพร้อมอีพ่อไอ้แม่มันประหยัดพร้อมมันดีกว่าใส่เคมีเพียวๆมันดีกว่าใส่เคมีเพียงลำพังเพียงอย่างเดียวซะเด้มันดีแนวใดว่าที่1ประหยัดนะครับเพราะว่าราคาเคมีสุกมื้อนี่คันแม่น3กระสอบนี่ตีไปคร่าวๆกลมๆประมาณกระสอบละ1,000นะครับ3กระสอบก็ 3,000 พุ่นเด้แต่ว่าอันนี้2กระสอบนี่รวมกันยังบ่ถึง 2,000 นี่เด้เฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรเฮาประหยัดต้นทุนซั่นเด้ผลผลิตนี่เพิ่มอย่างแน่นอนนะครับต้นพืชก็แข็งแรงแม่งบ่กวนคิดกวนใจต้นพืชจะเริ่มเติบโตได้แบบต่อเนื่องต้นไสใบตั้งเขียวโดนเขียวต้นเขียวนานเขียวจนหอดมือเขียวพุ่นเด้คันเป็นหน้าเขาก็ได้แต่กอดีพร้อมนะครับทนทุกๆสภาพอากาศ

สิเปลี่ยนแปลงทนแรงทนหนาวได้ดีดีนะครับสำหรับทวงไห้ทวงหน้าหัวสวนผู้ใดมีปัญหาเกี่ยวกับดินแข็งดินด่านดินด่านดินเป็นกรดดินเป็นเอียดดินเข้มดินปลูกหยังบ่งามดินบ่ล้วนซุ้ยปลูกหยังปลูกหยังก็บ่งามต้นเป็นกะล่องกะแลงสิตายแล่บ่ตายแล่พืชเบื่อปุ๋ยพืชบ่กินปุ๋ยบ่กินอาหารใส่เลยครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดใส่แล้วมันสิดีคือผมเบาเอกโซเลเว้าบ่มันสิดีคืออีพอยแม่พี่น้องเกษตรกรผู้ที่เพิ่นใส่มาก่อนเว้าให้ฟังมันสิดีจังซั่นบ่มันต้องลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดนะครับอีพอยแม่ท่านใดสนอกสนใจหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0438 4 0 1 0 1 2 2 8 4 0 1 2 2อยากได้ผลผลิตหลายอยากให้ผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดซอยพี่น้องเกษตรกรลดต้นทุนต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนคิดกวนใจลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดเท่านั้นครับผม

0: นี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
1: ก็ไปอยากใช้ก็ให้เอาโรเดอร์โชลีนะเอามาใช้ก้าก็โอ้ยต้นก็แข็งเขียวงามใช้เข่าก็งามบักพริกก็ใบทอผ่ามือดิถือใจแห้งแล้วก็ไปอยากได้ก็ให้เอาโรเดอร์พี่น้องนะ
2: ใครบ่เคยใส่โชลีก็ใส่บังเด้อแม่ใส่อันเข่าก็เป็นหมากเป็นนั่นต้นดีงามดีเม็ดก็เต็งตึงดีมีความสุข
3: ดูดินนี่มันล้วนซุ้ยแบบต้องไถเบิ่งนี่ฮ้อยต้นเขานี่แตกกว่าดีครับต้นแข็งโอ้ยบ่ต้องบอกถึงครับตัวนี
4: ้ก็ไร่นึงก็ได้ไร่ละตันอายุ42ปีแล้วก็เพิ่งสิได้นี
3: ่บ่เป็นลูกเป็นไผแล้วก็เขียวเขียวเหิมนี่พ่อใช้อยู่เอาบังเด้อใช้บังเด้อตัวเล่น่ะดีอยู่ได
0: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ้ยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดฟ้าพากันหามาใส่เด้อ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่ผมเอกโซเล่คือเขาพี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทางอำเภอคมลาไสจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเดี๋ยวเสียอีพอเพิ่นแนะนำตัวจักน้อยว่าเพิ่นอยู่บ้านไหนนะครับคุณพ่อครับเชิญแนะนำตัวจักน้อยครับเชิญ
1: ครับสวัสดีครับผ

少来怕辣皮面发舌头，少来怕辣皮面发舌头。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้โตนัง

มาแล้วมาแล้วมาโลเดอร์ตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีเป็นยาสมุน

0: ที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช่างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร

0: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคอลลาฟิลถังเช่าโสมและเห็ดลิ้นจื้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
1: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร

Sole Para Premium ฝาสีทอง Sole Para Premium ฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพูได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาร่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาร่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเลพาร่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้องมาแล้วเด้อตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่นๆ

0: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอโรฟิลถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจือ้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
1: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนท่านกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื้อนเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร

คนอีสานเฮานั่นกินข้าวเหนียวจำปาแดกอย่าไปแหวกเครื่องมันไปหลงย่องผู้อื่นเขาศาสนายังบ่เซาวัฒนธรรมเฮายังค่อยเจ้าสานต่อของดีมีอยู่แล้วอย่าลืมถิ่มเปล่าใดพี่น้องเอ้ยช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังทุกท่านรับฟังรายการพาล่าพาเพลินดำเนินรายการโดยนักจัดรายการปุ๊กเสกเอกโซเลเซิร์นมวนได้แล้วครับผม

0: เสียงบอกเราของผู้ที่ใส่โซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองใส่แล้วผ้ากันติดอกติดใจพ่อใจคักคักซ้ำใดไปฟังกัน
1: ใส่โซเล่ผ้าล่าสุดยอดครับอย่างเข้มข้นดีครับแบบนิ่มกินง่ายทำเลี่ยงบ่มีมีแต่เนื้ออย่างเข้มข้นครับสุดยอดสุดยอด
2: ผู้เจ้าอันโกกยานี่สิบ่ตายบัดนี้นะคนกีดสิตายบัดนี้นะมาเจอโซเล่
3: แทนที่สิได้กีดหลายมีดเนาะ3มีดนี่ก็ได้ขายแล้วเต็มโป๊ะเต็มถ้วยแล้วนะ
4: คือตอนเฮากีดเนี่ยเปลืองนิ่มกินง่าย
5: ใส่โซเล่พาร่ามาแล้วบัดมากวนมึงยังมาเซาเฮาจะมากีดอีกนี่มันบ่มีหอน้ำเลี้ยงได้กีดลงไปเลยบ่ได้ยาก
6: โซเล่พาร่านี่ครับชาวสวนยางนำยางจะไหลดีครับออกดีหัวท้ายปริมาณนำยางเพิ่มขึ้นครับ
5: กันใส่โซเล่พาร่านี่ให้ใส่โลดผมเชื่อแล้วได้ลองแล้วลองกับมือเองบ่ให้ไผมาตัวได้พี่น้องทั้งหลายก็ผู้ใดบ่ทันได้ใส่ก็ให้ใส่ใส่โลดกันอยากได้เงินน่ะให้ใส่โลดเพราะว่ามันดีซะเหลือเกินโซเล่พาร่าตัวนี้นะ
7: โอ้ใส่ตัวนี้ครับโชคเจอเลยครับบ่เสียเปล่าครับลองเบิ่งเด้อผู้ใดยังบ่เคยลองยางไหลโลดไหลรวม
4: แม่ใจเอามาใส่แล้วนี่ดีดีน้ำยางก็ออกดีแล้วบ่ติดโปติดหยังอันยางก็หนักเพิ่มขึ้นกว่าเก่า
8: แหกหูแตกตาแล้วกีดมันก็กีดมื่นดีน้ำยางไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงเสื้อราก็บ่มีเสื้อราดำก็บ่มีราย่อยก็หายราชมพูก็บ่มีน้ำยางมันไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงออกเลย
0: หยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองสำหรับพี่น้องเกษตรกรหลายๆท่านนะครับที่ยังบ่ทันได้เข้าใจหลักการและวิธีการใส่น้ำยาท่านายางนะครับหรือว่าสารท่านายางทั่วไปนี่แหละแต่ว่าส่วนมากพี่น้องเกษตรกรที่ได้ใส่สารเหล่งนะครับส่วนมากพากันใส่สารเหล่งเฮ็ดให้เปลือกแข็งน้ำเลี้ยงไหลปนน้ำยางออกมาหลายต้นส้มนายางตาย1ปัญหาหลายๆนะครับมื้อนี้ผมเอกโซเล่ก็เลยอยากสิแนะนำพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางนะครับที่ใส่ผลิตภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางว่าใส่จังไหนให้มันถูกวิธีใส่จังไหนมันสิได้ประโยชน์สูงสุดใส่อันใดมันสิดีกับสวนยางแก่ของเฮ็ดให้ยางกรีดได้อายุโดนๆต้นบ่ส้มหน้ายางบ่ตาย1ต้นยางอุดมสมบูรณ์เฮาสิเฮ็ดจังไหนเฮาสิใส่แบบใดนะครับ2ข้อห้าม3ข้อที่ต้องเฮ็ดนะครับเดี๋ยวผมเอกโซเลสิเว้าให้ฟัง2ข้อห้ามคือห้ามอีหยังแล้ว3ข้อที่สิต้องเฮ็ดคืออีหยังเดี๋ยวผมสิบอกให้ฟังนะครับ2ข้อห้ามนะครับข้อห้ามที่1นะครับอย่าศรัทธาในขณะที่ต้นยางเฮาเปียกนะครับอย่าศรัทธาคันต้นยางมันบ่แห้งนะครับผิวมันต้องแห้งปากแผลมันต้องแห้งบ่แม่นฝนตกห้ําเฮาก็แล้วไปทางสิมันสิบ่ได้ผลมันสิบ่ได้ประโยชน์เต็มที่นะครับนั่นคือข้อห้ามที่1นะครับอย่าศรัทธาตอนที่ต้นยางมันเปียกนะครับผิวบ่แห้งข้อห้ามที่2ครับอย่าศรัทธาบริเวณที่เฮาทาปูนแดงไว้นะครับอย่าศรัทธาบริเวณที่เฮาทาปูนแดงไว้เพราะว่าน้ํายาทาหน้ายางนี่มันสิออกฤทธิ์ได้บ่เต็มที่มันสิออกฤทธิ์ออกประสิทธิภาพได้บ่เต็มที่นะครับแล้ว3ข้อที่ต้องปฏิบัตินะครับข้อปฏิบัติที่1ก็คือเตรียมแปลงแปลงนี่แนะนําให้ใส่แปลงทาสีนะครับขนาด1นิ้วขึ้นไปเด้ออีพ่อแม่แต่ส่วนมากพี่น้องเกษตรกรมักใส่แปลงสีฟันถามว่าใส่ได้บ่ก็ได้อยู่แต่ว่ามันได้ประสิทธิภาพบ่เต็ม100ได้ประสิทธิภาพบ่เต็มที่นะครับเป็นหยังคือว่าจังซั่นว่าที1แปรงสีฟันนี่แขวมันห่างแล้วมันก็แข็งนะครับมันค่อนข้างสิแข็งเวลาจุ่มน้ํายานี่มันบ่ค่อยอุ้มน้ํายามันสิกระเด็นนะครับมันสิเสียหายหลายก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นแนะนําให้ใส่แปรงทาสีนะครับขนมันสินิ่มมันสิบ่ทําลายเซลล์ปากแผลนะครับบริเวณห้อยกรีดเฮาสิ่งที่2ที่สิต้องปฏิบัตินะครับนั่นก็คือเวลาทาน้ํายาทาหน้ายางนี่ทาลงไปแล้วนะครับคันถึกฝนตกใส่หรือว่าฝนห่ํานะครับถ้าไปแล้วบ่ทันได้ถึง3ชั่วโมงฝนห่ําเฮาต้องทําการทาใหม่นะครับเพราะว่าน้ํายาทาหน้ายางเฮามันสิเจือจางมันสิออกฤทธิ์ออกประสิทธิภาพได้บ่เต็มที่นะครับเพราะฉะนั้นหลังจากทาไปแล้วบ่ถึง3ชั่วโมงคันฝนตกห่ําต้องทาใหม่นะครับข้อที่3นะครับที่สิต้องเฮ็ดที่สิต้องปฏิบัตินั่นก็คือให้ทาในมือที่พักหน้ายางนะครับให้ทาในมือที่พักหน้ายาง พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางหรือว่าอีพ่อไอแม่ชาวสวนยางนะครับลองปฏิบัติคือผมเอกโซเล่แนะนําเบิ่งว่ามันสิได้ผลดีบ่นะครับและที่สําคัญการใส่ยาท่านายางนี่ให้หลีกเลี่ยงนะครับซุ่มที่เป็นเปอร์เซ็นต์นั่นเปอร์เซ็นต์นี่เพราะว่านั่นคือสารเหล่งนะครับนั่นคือสารเหล่งใส่ไปโดนๆเขามันสิเฮ็ดให้ต้นยางเฮาส้มนะครับเปลือกยางแข็งต้นส้มนายางตาย1ต้นยางตายก่อนกําหนดนะครับสําหรับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองอีก1นวัตกรรมอีก1ผลิตภัณฑ์นะครับที่คิดค้นมาที่เฮ็ดงานวิจัยมาดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าอีพ่อไอแม่นะครับใส่แล้วนี่ที่เปลือกยางนี่เปลือกนิ่มกรีดง่ายกรีดจังได๋ก็บ่สะดุดมีดน้ำยางนี่ไหลดีดีเปอร์เซ็นต์น้ำยางก็เข้มข้นนะครับไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมานะครับไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาซอยขยายท่อน้ำยางปิดท่อน้ำเลี้ยงนะครับเฮ็ดให้ท่อน้ำยางบ่อุดตันซอยรักษาแผลเก่าซอยสมานแผลใหม่ให้หายไวแผลใหม่ที่เฮากรีดสิบ่บอบช้ำนะครับเปลือกหุ้มเร็วและที่สำคัญครับซอยป้องกันรักษายับยั้งเรื่องของเชื้อรานะครับบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูหากเน่าเปลือกเน่าข้นเน่าได้ดีดีนะครับสำหรับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองขนาด500ซีซีครับขนาด500ซีซีสามารถทาได้500ต้นนะครับขนาด500ซีซีนี่สามารถทาได้500ต้นเอ้ยบ่ธรรมดานะครับทาได้บักหลายราคากับบ่แพงครับราคากับบ่แพง350บาทเท่านั้นเองนะครับราคา350บาทเท่านั้นเองอย่าเฝ้าเสื้อผมเอกโซเล่นะครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่อย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งนะครับมีต้นยางอยู่พันต้น 2,000 ต้น 3,000 ต้นหรือว่า 4-500 ต้นบ่ต้องเอามาใส่ทั้งเบิดบ่ต้องเอามาเฮ็ดทั้งเบิดนะครับลองเอามาทดลองเบิ่งแค่แถวนึงก่อนก็ได้แถวนึง2แถวก่อนก็ได้เพื่อเปรียบเทียบเบิ่งกับที่ผ่านๆมาว่ามันสิมีความเปลี่ยนแปลงคือผมบ่าวเอกโซเล่เว้าให้ฟังบ่หรือว่ามันสิเป็นคือพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางที่เพิ่นเคยใส่แล้วเพิ่นเว้าให้ฟังมันสิเป็นจังซั่นบ่ต้องเปิดอกเปิดใจลองใส่เบิ่งครับสำหรับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางท่านใดสนอกสนใจนะครับหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0916840475นะครับย้ำอีกทีนึงครับ0916840475นะครับอยากได้ผลผลิตหลายอยากได้ผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดอยากให้น้ำยางมีเปอร์เซ็นต์เข้มข้นไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายกรีดจังได๋ก็บ่สะดุดมีดลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับกับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเท่านั้นครับผม

มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคับกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพูได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทอง

0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่ผมเอกโซเล่พี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางทางอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมพี่น้องนะครับเดี๋ยวเสียงคุณพี่เพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยว่าซื้อว่าจังไหนอยู่บ้านใดนะครับเชิญแนะนำตัวจักหน่อยครับเชิญครับ
1: ผมนายทองพูนศรีถ้ำครับอยู่บ้านดงย่ออำเภอธาตุพนมตำบลนาทวนนะครับจังหวัดนครพนม
0: คุณพี่ทองพูนศรีถ้ำ
1: ครับ
0: ซื้อเล่นซื้อว่างใดครับ
1: ซื้อทองพูนนี่แหละครับ
0: ซื้อทองพูนซื้อเดียวนี่ล่ะแม่นบ
1: ่ครับ
0: อยู่บ้านดงย่อเนาะ
1: ครับผม
0: ตำบลนาทวนอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมนะคร
1: ับ
0: เฮ็ดหยังจักไรพี
1: ่ประมาณ15ไร่นี่แหละครับ
0: ประมาณ15ไร่พ่ออยู่พ่อกินบ่15ไร
1: ่ตะกี้มันก็บ่พอปานใดดอก
0: เป็นอย่างคือว่าพ่อ
1: มันบ่อยากไหลให้นี่แหละ
0: โอ้แต่กี่มันบ่ค่อยอยากไหลปานใดมันก็บ่พออยู่พอกินปานใดแต่ย่ามไหลก็ไหลอยู
1: ่ครับ
0: ถามคุณพี่ก่อนว่าในช่วงที่มันบ่ไหลนี่ช่วงที่ผลผลิตมันหน่อยน้ํายางเฮาไหลก็ปิดก็ปล่อยได้ผลผลิตบ่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเฮาได้ไปซื้อแนวท่าหน้ายางมาใส่บ
1: ่ซื้อครับซื้อของตามท้องตลาด
0: โอ้ตามท้องตลาดทั่วไป
1: ครับ
0: ผู้ใดว่ายังดีเขานําเขา
1: ก็จังซั่นแหละครับมันแบบคือมาเฮ็ดแล้วมันก็คือเก่าอยู
0: ่โอ้โหหมายความว่าพอผลผลิตหน่อยกับผู้ดันว่าเอาอันนี้มาท่าเด้อเอานี่มาใส่เด้อมันน้ำยางไหลดีได้ก็ลอกเบิ่งจังสิแม่นบ่ครับก็ใส
1: ่มันก็มีบางตัวครับที่เฮ็ดให้ยางผมตาย1
0: โหมีบางตัวที่เฮาซื้อตามท้องตลาดนี
1: ่ใ
0: ส่ไปเรื่อยๆแล้วน้ำยางตาย1
1: ครับผม
0: เราเปลือกมันเป็นจังได๋
1: เปลือกมันสิแตกครับ
0: เปลือกแตกเปลือกแข็งแม่นบ่
1: ครับ
0: บ้านนี้น้ำยางเฮาเน้นในถ้วยเวลาเฮาใส่ของตามท้องตลาดทั่วไปมันมีน้ำเลี้ยงผลมาบ
1: ่มันก็หลายผลแล้ว
0: หลายเฮาสังเกตจังได๋ว่าน้ำเลี้ยงมันหลาย
1: เวลาเฮาหยอดน้ำกดครับ
0: โอ้ยามหยอดน้ำกดยามข้นนี่บ
1: ่ครับผม
0: มันเป็นจังได
1: ๋มันก็เป็นมันคือบ่จับตัวนะคร
0: ับ โอ้มันคือข้นนุ่มนี่เป็นจุ้งเลี้ยงจุ้งเลี้ยงจุ้งเลี้ยง
1: ครับ
0: บ่ค่อยจับตัวปาน
1: ใดอันนี้เฮาข้นไปปุ๊บมันสิแข็งไปในตัวเลย
0: บ้านนี้ถามก่อนว่าคุณพี่มารู้จักโซเล่พาราไปฮู้มาแต่ทางไหนก่อ
1: จากวิทยุนี่แหละครับ
0: ฟังวิทยุ
1: เอกจากเอกโซเล่นี่แหละ
0: ฟังโดนบ
1: ่ฟังโอ้ผมฟังมาเป็นปีเลย
0: ปาดโตเสียคนยากเลยตอนนี้
1: เสียคนยากเลย
0: บ้านนี้ฟังมาโดนกับใส่วิเคราะห์เบิ่งฟังแล้วฟังอีกจังสิแม่นบ่ครับ
1: ครับก็ฟังเบิ่งว่าพื้นที่นั่นพื้นที่นี่เพิ่นใส่เพิ่นคือใส่เพิ่นตัวอยู่บ่ลองตัดสินใจเลยครับ
0: เอาฟังอยู่เป็นปีบ่ตัดสินใจก็จักสิว่าจังได๋ล่ะ
1: ลองเบิ่งเพิ่นบ่ตัวนะเพิ่นเฮ็ดมาเป็นปีแล้วอ่ะ
0: พอคุณพี่เอามาใส่ในสวนยางเจ้าของเบิ่งมันแปลกหูแปลกตาขึ้นบ่มันมีการเปลี่ยนแปลงบ่ต้นยางเฮา
1: เปลี่ยนหลายครับ
0: มันเป็นจังได
1: ๋มันเวลายางมันไหลนี
0: ่
1: กับเวลาเฮากรีด
0: ครับ
1: ตะกี้มันดึงจนแขนลอยเลย
0: โอ้มันดังแคะแคะเลย
1: ซุ้มือ
0: หัวสั่นหมดดิ
1: ซุ้มือดึงค่อยๆมันก็หน้ายางมันสินิ่ม
0: โอ้เปลือกนิ่ม
1: ครับ
0: เวลากรีดนี่ดึงจี๊ดน้ำยางไหลน้ำก้นเลยบ
1: ่ทกมีดบ่ทันครับ
0: โอ้น้ำยางแล้วน้ำก้นนิดๆเลย
1: มันไกลฝุ่นไกลมีด
0: มันแหลกแซงมีด
1: แซงมีด
0: วันนี้ถึงอกถึงใจบ
1: ่ก็ว่ามันหาตัวยาแบบนี้ยาก
0: หามาโดนไปแบบนี
1: ้โอ้กับตั้งแต่เริ่มเปิดหน้ายางกับท่านหาช่วงนี้ช่วงยางเฮาเริ่มได้อายุเฮาก็อยากหาแต่มันก็หาตัวดีบ่ได้ก็คือผมเอาแหละผมเอามาใส่บางตัวเฮ็ดให้ยางผมตาย1
0: ครับผม
1: นี่ล่ะปัญหามันผมก็ย่านเป็นจังซั่นมันไหลแห้งบัดนี้ยางผมสิบ่ตายบ่ผม
0: บัดนี้พอมาใส่โซเล่พาราว่าพอน้ํายางมันไหลดียามเฮาหย่อนกดมันเป็นจังได๋มีน้ําเลี้ยงบ
1: ่คล้ายๆมันบ่แทบสิบ่มีครับมันก็คือน้ําก็คือน้ํากดที่เฮาผสมน้ํา
0: พอคน
1: ม
0: ัน
1: คนแล้ว
0: มันสิเหนียวตุ้ยได้บ่
1: มันสิเหนียวข้ามือพุ่น
0: โหย2 3บาทมีเหนียวข้ามือเลยพกไม้ได
1: ้ดึงออก
0: ติ
1: ครับ
0: เฮ็ดให้เฮาหยอดน้ํากดนี่บ่เสียเวลาเวลา
1: ครับแล้วมันก็บ่เสียความรู้สึก
0: บาดนี้ถามก่อนเคยได้ผลผลิตหลายสุดนี่ได้จักกิโลก่อนสิใส่โซเลพารา
1: ตะกี้สูงสุดนี่บ่เกิน75โล
0: สูงสุดบ่เกิน75
1: ครับ
0: บาดนี้พอใส่ได
1: ้
0: พอแปลงๆเที่ยวยืนอยู่จักไรแปลงนี
1: ่3ไรกว่านี่ครับ
0: 3ไรกว่าแต่ก่อนนี่ได้อยู่ประมาณ75โล
1: 70กว่าโลนี่แหละหลัง
0: เชื่อของบางเทือก60ต่อไฟมันบ
1: ่ครับ
0: พอใส่โซเล่พาราดิ
1: ช่วงมันหน้าช่วงมันเย็นผมได้200กว่าโลครับ
0: ป๊าจะ70กว่าโลนี
1: ่ครับ
0: ช่วงที่อากาศเย็น
1: ครับ
0: ช่วงแล้งนี่ได้เท่าไหร่แต่ก่อนช่วงแล้ง
1: ๆช่วงแล้งๆนี่บ่เกิน50
0: บ่เกิน50
1: อันนี้ช่วงแล้งนี่ครับ
0: เดี๋ยวนี่คือช่วงแล้งเด้อเดี๋ยวนี่ได้เท่าไหร
1: ่ผมตีไป160โลนี่
0: 160
1: 5เมตร
0: 5เมตร
1: ครับ
0: จาก50โลนี่นะ
1: ครับ
0: ในหน้าแล้ง
1: ครับ
0: เพราะว่าเฮายืนคุยกันอยู่นี่มันหน้าแรงแน่นอน
1: หน้าแรงครับ
0: ถือโค้งถือใจบ
1: ่โอ้มันก็กลัวถือใจพุ่นแล้วคร
0: ับ กลัวถือใจยังสิใส่ต่อบ
1: ่ก็สิบ่เปลี่ยนดอก
0: สิเซาเปลี่ยนแล้ว
1: คันกกยางบ่ตายวะ
0: โอ้คือสิบ่ตายง่ายหรอกยางเฮาก็10กว่าปีนึงกีดได้อีกจน
1: แต่ผมเบิ่งสภาพแล้วครับเบิ่งใบยางใบหยังผมบ่มีซีดบ่มีเซี่ยว
0: บ่มีส้ม
1: ครับแล้วงามันก็บ่ค่อยตายสังเกตเบิ่งตะกี้ผมบ่ได้ใส่โซเล่ไอ้ผมบ่ได้ใส่โซเล่พารา
0: ครับผม
1: งาหยางผมมันอยากตายครับ
0: โอ้
1: ยแล้วก็ล้น
0: ใบอยากล้น
1: บ่งามันนี่ครับ
0: งาเลยแม่นบ
1: ่งาเลยงาน้อยงาเล็กงาน้อยไตหักลงแล้วนึ่งพื้นๆเลยครับ
0: เหี่ยวหักลงเลย
1: หักลงเลยบ่มีใบแล้วก็หักลงเลยครับ
0: โอ้
1: อันนี้แทบสิบ่มีเลยครับ
0: บ่มีอาการแบบนั้น
1: บ่
0: แสดงว่าถือโอกถือใจอย่าห่วงแต่สุขภาพของต้นยางไรห่วงสุขภาพของว่าสิมีเวลาได้กีดมันยืนซ้ำมันบ่ว่าจังสิรอด
1: อย่าได้คนตายปะ
0: บ้านนี้อยากให้คุณพี่นี่ฝากความประทับอกประทับใจถึงพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่โซเลพาราคือคุณพี่นี่ใส่แล้วเป็นจังไดแน่ประทับอกประทับใจแนวใดอยากให้เพิ่นใส่คือจะคล้องบ่เว้าให้เพิ่นฟังคักๆกันนะครับเชิญครับใส่คือจะคล้องบ่เว้าให้เพิ่นฟังคักๆกันนะครับเชิญครับ
1: ใครบ่ทันได้เคยใส่ก็ลองใส่เบิ่งเด้อครับ
0: ครับผม
1: แต่อย่าท่านได้เฝ้าเสื้อผมเอาใส่โดยตัวเอง
0: ครับ
1: แล้วสิฮู้จักว่าโซเลพารามันดีแบบใด
0: ครับผม
1: ยอมรับว่าผมประทับใจแล้วแต่สิบ่เปลี่ยนแปลงอีก
0: ถือโอกถือใจแห้งนี่คือเสียงจากปากพี่น้องเกษตรกรผู้บรรไซลิก่อนจากกันมื้อนี้บอกบ้านอยู่บ้านเซาบอกซื้ออีกเทื่อนึงนะครับเชิญครับ
1: ผมนายทองพุ่นศรีถ้ำครับ
0: ครับผม
1: อยู่บ้านดงย่อบ้านเลขที่55หม
0: ู่7
1: ตําบลนาทอนอําเภอพระธาตุพนมจังหวัดนครพนมครับ
0: คุณพี่ทองพุ่นศรีถ้ำอยู่บ้านดงย่อ
1: ครับ
0: ตําบลนาทอนอําเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมนะครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่ครับอย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งสําหรับโซเลพาราจบครบในขวดเดียวยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาราเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางไหลพี่น้องเอ้ยไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาป้องกันเชื้อราบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูได้ดีดีนะครับนี่คือเสียงจากปากผู้พันไซรีคือคุณพี่ทองพูนสำหรับวันนี้ผมกับคุณพี่ทองพูนขอบคุณพี่น้องเกษตรกรสู้ผู้สู้คนนะครับมีความสุขสู้ผู้สู้คนลำลำผู้สู้คนนะครับมีความสุขสู้ผู้สู้คนลำลำรวยรวยอย่าเก็บอย่าจนสำหรับวันนี้ขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต๋งทวีห้าวัสดุเต๋งทวีห้าวัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทาง

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซุปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มนาเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

แล้วโซเลพาร่าพรีเมียมฝาสีทองโซเลพาร่าพรีเมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มหน้ายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคา

0: พาล่าพี่เมียมฝาสีทอง
1: สนใจโทร0916840475คำเตือน
0: โซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้
1: โตหนังส

0: มาแล้วมาแล้วมาลอเดอร์ตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซินทียาบำรุงร่างกายตาเซินทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเซินทียาบำรุงร่างกายตาเซินทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร

0: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอฟิลถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจื้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
1: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร091-684-0475
2: เอามาใส่

มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางพอน้ำยางบ่อุดตันไหลได้น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทอง4 3 8 4 0 1 2 2อีกเธอหนึ่งครับพี่น้อง04384012 2

0: คำเตือนโซเล่ผ้าล่าพี่เมียวฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
1: หลวงพี่สององค์เพิ่นถามกันหลังจากที่กลับจากกิจนิมนต์มาหลวงพี่องค์หนึ่งก็เลยถามเอ้าคุณฟ้าวหนีกลับมาให้หยังเจ้าภาพกำลังถวายสังฆทานกับปัจจัยไหมป้านะหลวงพี่องค์หนึ่งก็เลยตอบเอ้าบ่ได้ยินอีหยังติว่าสันว่าได้ยินหยังเอ้าผู้แม่ถามลูกชายนั่นไหมลูกซ่องอยู่ใส่ว่าสันเท่านั้นก็บ่ปานใดดอกบัดค่ำท้ายนี่นะเพิ่นว่าจังใดข้าแต่ภิกษุผู้เจริญแล้วสิให้อยู่เฮ็ดหยังพะนะมันม้วนผ่านกันไปทะลึ่งตึงตังพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวเฮ้เฮ้เฮ้ว่ากันไปเรื่อยๆเฮ็ดเวียกไปน้ำหัวเตะหัวเตินกันไปน้ำมันจังสิเพลินจังสิบ่เมื่อยม้วนกันในช่วงเฮฮาภาษาไทยบ้านโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางห้าวฟังกันไปเรื่อยๆเด้อแม่เด้อเอาแนวดีๆมาแก้ปัญหาให้กับพี่น้องชาวสวนยางห้าวซึ่งกะฮาลังคนกะจักจะแก้ปัญหาโดยวิธีใดนำยางไหลบ่ค่อยดีจักนำยางจักนำเลี่ยงไหลออกมาเฮ็ดให้นำยางบ่มีความเข้มข้นอ้าวโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองปัญหาเรื่องเปลือกแข็งกีดยากต้องกีดเจ็ดมีดแปดมีดจังสิเต็มกระโปะสองมีดเต็มกระโปะสิทำนาทีขยายทอน้ำยางอุดทอน้ำเลี้ยงเฮ็ดให้น้ำยางไหลสะดวกมีความเข้มข้นเป็นที่ต้องการของตลาดได้ราคาดีสันตัวที่สำคัญบ่เฮ็ดให้ต้นโซมบ่ว่าสิเป็นเชื้อโรคเชื้อราเจอเข้าไปเซตบอสบอว่าสิเป็นร่าย้อยร่าดำราชมพูเงาเนาหน้ายางตายหนึ่งมู่เนี่ยโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเอามาใส่เอามาใส่สองมีดเต็มกระโปนี่บ่แม่นว่าบาสิทนยกเมฆเว้าเองเด้เห็นกับตาเจ้าของจังกล้าเว้าพี่น้องที่เอามาใส่แล้วกะตั้งยืนยันว่าสุดยอดและกะบ่เฮ็ดให้ต้นยางเฮาซ้อมเพราะว่าเป็นฮอร์โมนบ่แม่นสารเลงที่สำคัญกะคือขยายทอน้ำยางเฮ็ดให้น้ำยางไหลสะดวกได้น้ำยางหลายและกะปลอดภัยต่อคนเฮาผู้ใส่ปลอดภัยกับสิ่งแวดล้อมพร้อมอ้าวจังใดกะเฝ้าเอามาใส่เด้อแม่เด้อโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเด้อเอามาใส่เอามาใส่มีขายตามร้านเกษตรทั่วไปหรือว่าจะโทรมาที่เบอร์0432สำหรับพี่น้องร้านค้าร้านขายอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็กลิ้งกลางกันเข้ามาเฝ้าหามาใส่หามาใส่ใส่ก็

มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียงฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียงฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้าง

0: ขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองท่อนั้นเด้อพี่น้อง
1: ทิดน่งเป็นเบาใหญ่ลูกเมียบ่ทันมีว่าสันเถาะแต่ว่ากะมากโยผู้หญิงแต่ว่าบ่ยอมมีเป็นโตเป็นตนว่าสันเถาะมีอยู่มื้อนึงเพิ่นโทรไปนัดผู้สาวให้ผู้สาวมาหาแล้วเพิ่นก็กาวาสินวลให้เต็มที่เลยว่าสันเถาะกาวาสิโซ่ผ้าอันนั้นนะเพิ่นก็เลยออกไปตลาดก่อนไปถามหาวายากาเพิ่นนวลมาเลยหาเม็ดกาวาสิเอาให้เต็มที่เลยว่าสันเถาะพ่อข้าก็บอกว่าโอ้หาเม็ดนี่สอดแจ้งพุ่นดีสอดแจ้งแล้วจักสิลงบ่ลงบ่จักแล้วพันนะเอามาเลยว่าสันว่าพ่อไปฮอดเฮียนนำเลยเทียเดียวเลยหาเม็ดเพิ่นกาว่าจังใดกะสินำเม็ดขึ้นให้ผู้หญิงติดใจให้ได้ว่าจันเถาะหลังจากนั้นตื่นมื้อเช้ามาเพิ่นก็ไปร้านค้าสันตัวอันขอน้ำมันมวยจักขวดนะครับว่าสันโอ้คือสิสอดแจ้งเลยเนาะพ่อข้าว่าเอวคือสิลำบากเนาะเจ็บเอวคักตีบ่เจ็บแขนเอ้าคือสิได้เจ็บแขนเมื่อคืนผู้สาวบ่มาพันนะเอ้าหมุนหมุนผ่านกันไปก็ว่าไปสละพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวก็ส่งมาเป็นความสุขให้กับพี่น้องทุกชมรมทุกคณะสุทงสุทาสุหัวสุสวนสุเฮียนสุซานโดยเฉพาะพี่น้องชาวสวนอย่างห้าวควรสิต้องฟังเอาเขากำลังมวนซืนอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านโดยบ่าวสีทนคนผู้หายผู้นี่ละบ่าวสิเฮ็ดอีหยังอยู่ก็แล้วแต่กำลังสิตำบักฮุงลกผมงอกนอนเวนสมหัวเว้าพื้นโคนฟังได้บอดเฮ้ๆๆโซเล่พาวาพีเมียมฝาสีทองเด้อแม่เด้อฮอมอนท่านายางเคยกีดเจ็ดมีดแปดมีดจังสิเต็มกระโปะโซเล่พาวาพีเมียมฝาสีทองสองมีดเท่านั้นเต็มกระโปะรู้ว่าสิมีปัญหาเกี่ยวกับเชื้อโรคเชื้อราราดำราย้อยราชมพูเปลือกเน่าเงาเน่าโดยปัญหาที่พี่น้องพ่ออยู่กันเป็นประจำได้น้ำยางน้อยน้ำยางไหลบ่เต็มที่ไหลพ่อกับปิดกับปอยต้นยางส้มเปลือกแข็งกีดยากเชื้อรารบกวนโซเล่พาว่าพี่เมียมฝาสีทองเด้อเรื่องเชื้อโรคเชื้อราเจอเข้าไปนี่เซตบอสบ่มีเหลือไม่มีสารตกค้างปลอดภัยกับผู้เฮาทรายและก็สิ่งแวดล้อมพร้อมอ้าวโดยเฉพาะปัญหาเรื่องได้น้ำยางน้อยน้ำยางไหลบ่เต็มที่น้ำเลี้ยงหลายโซเล่พาราพีเมียมฝาสีทองเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางไหลสะดวกต้นยางบ่ซ้อมเพราะว่าเป็นฮอร์โมนบ่แม่นสารเลงอ้าวอยากได้น้ำยางหลายๆมีความเข้มข้นเป็นที่ต้องการของตลาดได้ราคาดีพร้อม จังใดกับฝ้าหามาใส่เด้อแม่เด้อติดต่อข้ามาที่เบอร์0438401222มีเก็บเงินปลายทางเด้อสำหรับร้านค้าร้านขายอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็กลิ้งกลางกันเข้ามา

说嘞怕辣皮面发洗汤，说嘞怕辣皮面发洗汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0438 4 0 1 2 2อีกเท่านึงครับพี่น้อง0 4 3 8 4 0 1 2 2คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทอง

0: พ่อใหญ่เคนเพิ่นเป็นพ่อค้างัวควายว่าสันเถาะเพิ่นก็ไปประจำละทุกวันอาทิตย์ไปตลาดนัดงัวควายนั่นแม่อยู่อาทิตย์หนึ่งซะแล้วเพิ่นอยากลองสมรรถภาพของเจ้าของว่าสิยั่งโอเคบ่ว่าสันเถาะขายงัวได้3ตัวกำไรก็เติบซะแล้วเพิ่นก็ได้เพิ่นก็ใช้บริการผู้หญิงซะแล้วเพราะว่าตลาดนัดโคกระบือนี่สิมีผู้หญิงขายบริการมาเด้สมัยนี้ว่าสันเถาะเพิ่นก็เลยไปซะแล้วไปฮอดโรงแรมบ่ฟังฟ้าฟังไฟหยังแล้วปิดไฟนำเลยเล่าก็ได้โดนเติบเรียบร้อยเพิ่นก็อยากฮู้สมรรถภาพของเจ้าของว่าสันเถาะก็เลยถามผู้หญิงเป็นจังไดข่อยโอเคบ่พะนะผู้หญิงก็เลยตอบว่ากะ3บ่พ่อใหญ่เคนแล้วก็ง้องเนาะแม่นอีหยัง3บ่ว่าซั่นบ่าถามผู้หญิงว่าผู้หญิงก็บอกว่าบ่แข็งบ่เข่าและก็บ่คืนเงินพะนะ
1: ผ่านไปทะลึ่งตึงตังพอได้ยิ้มพอได้หัวมันจังสิบ่เฒ่าเร็วอ่ะส่งมาเป็นความสุขให้กับพี่น้องสุทงสุทาสุหัวสุสวนสุเฮียนสุซ่านคือเก่าเหมือนเดิมโดยเฉพาะช่วงนี้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนของเฮาควรสิติดตามควรสิฟังเดี๋ยวมื้อนี้บ่าวสิทนมีผลิตภัณฑ์ดีๆมาต้อนมาฝากโซเลพาราพรีเมียมเด้อต้นยางมีปัญหาบ่ว่าสิเป็นเปลือกแข็งเปลือกบ่นิ่มกรีดยากกีดไปแล้วน้ำยางก็ออกพ่อกระปิดกระปอยบ่ได้ผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยน้ำเลี้ยงก็ไหลออกมาผสมกับน้ำยางก็เฮ็ดให้น้ำยางบ่มีคุณภาพบ่เป็นที่ต้องการของตลาดมีน้ำซ้ำน้ำเลี้ยงไหลออกมาหลายๆนี่ล่ะสิเฮ็ดให้ต้นส้มโดนไปโดนไปกะตายไปก่อนเวลาอันควรปัญหาที่สำคัญที่สุดอีกอย่างนึงกะชั่วราร่าย่อยแน่ร่าดำแน่ร่าชมพู่แน่

0: เงาเนาล้ามไปหอดหากเนานี่อันตรายโซเลผ้าล่าพรีเมียมกำจัดเชื้อราได้คักคุณสมบัติอีกอย่างหนึ่งของโซเลผ้าล่าพรีเมียมเฮ็ดให้หากใหญ่หากแข็งหากดกดึงอาหารมาใส่ได้หลายต้นกะสิใหญ่แข็งแรงน้ำยางหลายสันตัวสีซอยสมานแผลบ่ว่าสิเป็นแผลเก่าแผลใหม่สมานแผลเก่ารักษาแผลใหม่ให้หายเร็วบ่แม่นสารเล็งเด้อแม่เด้อหาลองคนบ่สิเข้าใจว่าเป็นสารเล็งซึ่งเคยไปซื้อน้ำท่องตลาดมาใส่จากแม่นน้ำยางจากน้ำเลี้ยงผสมกันมูลเอเล่อย่างกะสิบ่ได้คุณภาพขายกะสิบ่ได้ราคาบ่เป็นที่ต้องการของตลาดคันอยากให้ต้นยางต้นใหญ่แข็งแรงน้ำยางหลายอายุการใส่งานยืนยาว
1: โซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเด้อแม่เด้อ
0: เอาใส่ก่อนรวยก่อนหมายเลขโทรศัพท์เด้อแม่เด้อ
1: 043840122
0: ฝ้าโทรฝ้าโทร

มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางพอน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี่ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสี

0: สาวนั่งหนึ่งเพิ่นมักปลูกผักว่าซั่นเถาะแต่ว่าผักในสวนเพิ่นน่ะบ่ค่อยงามเพิ่นก็เลยไปเบิ่งสวนของพ่อใหญ่สาบักเขือเทศมีตะนวยแดงๆสดๆเพิ่นก็เลยถามพ่อใหญ่สาพ่อใหญ่มีเคล็ดลับอีหยังบักเขือเทศจังแดงสดแท้ก็บ่มีอีหยังหลายพนาว่าพ่อใหญ่ย่างแก้ผ้าต้อหน้ามันซุมือมันก็เลยอยากอายมันก็เลยแดงว่าซั่นว่าได้ยินจังซั่นเพิ่นก็เก็บไว้ในใจมึงเด้อสิไปเฮ็ดอยู่ในสวนเจ้าของคือว่าอีกประมาณอาทิตย์นึงพ่อใหญ่สามีโอกาสย่างผ่านสวนสาวอนันต์เพิ่นก็เอิ้นถามเป็นจังไดล่ะอีล่ะบักเขือเทศตัวแดงดีบ่คะนะบ่พ่อใหญ่บักเขือเทศบ่เป็นหยังแต่ว่าบักแตงกวาน่ะผิดปกติทั้งใหญ่ทั้งแข็งกินก็บ่ได้คะนะ
1: อ้าวว่ากันไปเรื่อยๆพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวเฮ้ๆๆสร้างบรรยากาศให้อารมณ์ดีๆเข้าไว้อย่าซะซีเรียสคักหลายคอยเป็นคอยไปเฮ็ดให้อารมณ์ดีเข้าไว้มันจังสิบ่เท่าง่ายผมจังสิบ่งอกอ้าวเฮากำลังอยู่ในช่วงเฮ้ฮ่าภาษาไทยบ้านสบายสบายสไตล์มูฮาวโดยบ่าวสีทนคนผู้หายแวะกันเป็นประจำของดีๆมาต้อนมาฝากเอาเรื่องมวลๆมาเว้าสู่ฟังเฮ้ๆสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรจะฟังเป็นพิเศษและก็นำไปปฏิบัตินำไปเฮ็ดในสวนอย่างเฮาสมัยเสมอนี่เอิ้นว่ายุคโรกาภิวัตบ่ว่าสิเฮ็ดหยังก็แล้วแต่บ่ค่อยเมื่อยดอกเครื่องทุ่นแรงจ้างสารพัดนั่นล่ะเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนอันดับแรกก็คือการปรับดินไถหุดก่อนล่ะก็ต้องจ้างรถไถคันแม่นเฮ็ดหน้าจ้างไถวานหรือดำหรือยอดมู่เนี่ยใส่รถบัสหรือแม่กระทั่งดำสมัยสมื่อนี่มีทีมงานรับดำดำด้วยคนดำด้วยรถก็แล้วแต่ผู้เป็นเจ้าของหน้านี่นอนถ่าอยู่เฮียนถ่าเขาสิมาขึ้นเล่าเองแต่ว่าค่าใส่ใจบาทเนี่ยโอ้ฮะลองคนหอดบ่เหลืออีหยังลุบขึ้นอีกตั้งหากส่วนพี่น้องชาวสวนยางบาทเนี่ยจมเป็นเสียงเดียวกันกีดย่ามใดนำยางกะพ่อกระปิดกระปอยนี่มาแล้วบ่าวสีทนมีของดีมาตอนมาฝากเกี่ยวกับสวนยางโดยเฉพาะโซเลพาราพรีเมียมจำให้ดีเด้อแม่เด้อโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองขยายทอนำยางเพิ่มปริมาณนำยางให้ได้หลายคืนรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่เคยกีด7มีด8มีดจังสิเต็มโปโซเลพาราพี่เมียมบ่ให้เกิน3มีดอันนี้ยืนยันจากพี่น้องที่เพิ่นเอามาใส่บ่แม่นบ่าวสีทนเว้าเองและกล้าท่าพุ่นแล้วคันอยากพิสูจน์เบิ่งว่า3มีดเต็มแท้บ่ยากเด้แหละพ่อเอามาใส่ลองเบิ่งให้เห็นกับตาจากของโลดอย่าให้ไผมาตัวใดประเภทรานี่บ่ว่าสิเป็นราย่อยราดำราชมพูซัมโมนี่นี่บ่เจอเข้าไปนี่ม้อยมับเกี้ยงมิลินบ่เหลือซากหรือแม้กระทั่งอาการใบโลนที่เพิ่นเอิ้นว่าไฟทอบท่อราซึ่งใบนี่ก็เปรียบเสมือนห้องครัวคันบ่มีใบก็บ่มีครัวต้นก็สิบ่แข็งแรงบ่ใหญ่น้ำยางบ่หลายส้มคันปล่อยไว้โดนก็ถึงกับเฮ็ดให้ต้นยางตายพุ่นแล้วปัญหาซัมโมนี่นี่จิบจ้อยโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองเฮ็ดให้ต้นยางของเฮาอุดมสมบูรณ์ผลิตน้ำยางได้หลายต้นก็บ่ส้มนอกจากนั้นก็จะทำหน้าที่ขยายท่อน้ำยางอุดท่อน้ำเลี้ยง ก็สิบ่มีน้ำเลี้ยงไหลปนออกมาให้เปล่าประโยชน์เฮ็ดให้ต้นส้มคุณภาพอย่างก็สิบ่ดีบ่เข้มข้นบ่เป็นที่ต้องการของตลาดราคาบ่ดีปัญหาโมนิสสิบ่เกิดขึ้นเด็ดขาดโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองบ่แม่นสารเล่งเด้อแม่เด้ออ้าวจังใดก็เกรง840122เก็บเงินปลายทางรู้ว่าร้านค้าร้านขายอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อเข้ามา

มาแล้วมาแล้วโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางพอน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัย

ได้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็น

0: หลวงพี่สององค์เพิ่นถามกันหลังจากที่กลับจากกิจนิมนต์มาหลวงพี่องค์หนึ่งก็เลยถามเอ้าคุณฟ้าวหนีกลับมาให้หยังเจ้าภาพกำลังถวายสังฆทานกับปัจจัยไหมป้านะหลวงพี่องค์หนึ่งก็เลยตอบเอ้าบ่ได้ยินอีหยังติว่าสันว่าได้ยินหยังเอ้าผู้แม่ถามลูกชายนั่นไหมลูกซ่องอยู่ใส่ว่าสันเท่านั้นก็บ่ปานใดดอกบัดค่ำท้ายนี่นะเพิ่นว่าจังใดข้าตาภิกษุผู้เจริญแล้วสิให้อยู่เฮ็ดหยังพะนะ
1: ก็ว่ากันไปสละทะลึ่งตึงตังไปพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวเฮ้ฮะจังไดก็อยู่เป็นโมกันเด้อแม่เด้อห้ามเปิดคลื่นหนีใครเปิดคลื่นหนีคนนั้นเป็นหนอนเฮ้เฮ้มวนกันอยู่มองนี่ละโดยเฉพาะอีพ่ออีแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรสิฟังบ่าวสิทนสิได้นำปัญหาเกี่ยวกับสวนยางต้นยางและกับวิธีแก้ลงทุนน้อยแต่ได้ผลคุ้มค่าฮะจังใดก็ฟังเป็นมูกันไปเรื่อยๆเด้อแม่เด้อพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางควรจะฟังมื้อนี้บ่าวสิทนมีของดีของเด็ดที่หมู่เฮาจำเป็นต้องเอามาใช้เพื่อแก้ปัญหาของต้นยางของเฮาโดยเฉพาะพี่น้องที่เจอปัญหาเปียกเน่าเปียกแข็งกีดยากกีดแล้วน้ำยางกระบอกออกมาตามสมควรออกกระปิดกระปอยมีน้ำซ้ำเชื่อราเชื่อราโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมสิดูแลรักษาโดยเฉพาะขยายทอน้ำยางอุดทอน้ำเลี้ยงเพิ่มปริมาณน้ำยางให้ได้หลายเขินปกติเคยกีด7มีด8มีดโซเล่ผ้าราพี่เมียม2มีดบ่เกิน3มีดเต็มถ้วยซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ให้หายเร็วสังเกตว่าแผลสินิ่มกีดง่ายน้ำยางกะหลายเพราะว่าลำต้นแข็งแรงบาดนี้น้ำยางกะสิมีความเข้มข้นเป็นน้ำยางที่มีคุณภาพถ้าลังคนเพิ่นไปซื้อสารแรงตามท้องตลาดมาใส่เด้ถามว่าได้น้ำยางหลายบ่โอ้ไหลจวกจวกเทิงน้ำยางเทิงน้ำเลี้ยงหลังจากนั้นอีกบ่โดนกะสิเฮ็ดให้ต้นยางส้มอ่อนแอและก็ตายโซเล่ผ้าราพี่เมียมฝาสีทองเอามาใส่เอามาใส่ปลอดภัยเทิงคนใส่เทิงต้นยางและก็สิ่งแวดล้อมน้ำโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเอาอยากได้น้ำยางหลายๆมีความเข้มข้นได้มาตรฐานต้องโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเด้อมีขายตามร้านเกษตรทั่วไปหรือว่าสิโทรมาที่เบอร์043840122เก็บเงินปลายทางอีพ่ออีแม่ร้านค้าร้านขายอยากเป็นตัวแทนจำหน่าย

0: มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางพอน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
1: ผัวเมียคู่หนึ่งเพิ่นบ่ค่อยยอมกันว่าซั่นเถาะบ่ค่อยลดละว่าศอกกันผู้หนึ่งมาผู้หนึ่งก็ต้องสวนไปเป็นประจำผู้เมียมีน่ะเอิกน้อยจักหน่อยภาษาบ้านเฮากับว่านมน้อยนั่นล่ะแต่ว่าเสื้อในเพิ่นเต็มตู้อยู่สีใดงามเพิ่นเห็นเพิ่นก็ซื้อมาและเสียเวลาในการใส่ยกซ่องนี่ล่ะเอาตัวนั้นมาใส่ก็แย่งสายแย่งขัวบ่ถูกเอิกถูกใจคุ้มอยู่หั่นล่ะฟ้าวปานใดก็ต้องเสียเวลาทาว่าสันทอผู้ผัวน่ะเคิดลำคาญมาโดนมีอยู่มือหนึ่งเพิ่นอดบ่ได้เพิ่นเอายกซ่องเมียไปเผาทิมบัดว่าสันทอผู้เมียก็ถามว่าเจ้าเอาเสียไนค่อยไปเผาทิมเฮ็ดหยังว่าสันผู้ผัวก็บอกว่าโอ้ยนมน้อยๆจักสิใส่เฮ็ดหยังล่ะพะนะพ่อแอดแลดนี่ยังสิใส่อยู่ว่าสันผู้ผัวว่าว่าเมื่อล้นมาผู้เมียก็เอากางเกงในผัวไปเผาทิมบัดเพิ่นก็ถามผู้เมียว่าเอากางเกงในข่อยไปใส่เบิดว่าสันว่าผู้เมียก็บอกว่าเผาทิมมัดแล้วพะนะเอ้าจะเอากางเกงในข่อยไปเผาทิมเฮ็ดหยังผู้เมียก็ตอกขึ้นว่าโอ้ยพ่อแอดแลดนี่สิใส่เฮ็ดหยังพะนะ
2: มันม้วนผ่านไปเฮ้ๆกะทะลึ่งตึงตังไปสละพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวเฮ็ดเวียกไปนำหัวเตอะหัวเตินไปนำจังสิบ่เมื่อยกะอย่าไปเคร่งเครียดอย่าซีเรียสอีหยังหลายหน้าตากะจังสิบ่เหี่ยวผมจังสิบ่งอกเฮ้ๆๆๆเอ้าม่วนกันอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านคือเก่าเด้อแม่เด้อโดยผู้ขาบ่าวสีทนเล่นหาแต่แนวดีๆเอามาต้อนมาฝากโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางเฮาที่อยากได้น้ำยางหลายๆน้ำยางมีคุณภาพมีความเข้มข้นตามที่ตลาดต้องการเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางไหลสะดวกเชื้อโรคเชื้อรากะบ่มีมารบกวนบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูเป็นตะสั่งคือหยังนี่เปลือกเน่าหากเน่าเงาเน่ามู้เนี่ยเจอโซเล่พาล่าพี่เมียมเข้าไปนี่ดับแนวเบิร์ดโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองแก้ปัญหาได้เร็วและก็ปลอดภัยบ่ว่าต้นยางหรือว่าสิ่งแวดล้อมว่าสันเถาะปลอดภัยไม่เสียเวลาเห็นผลทันตาโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองบอกให้เข้าใจน้ำเด้อบ่แม่นสารเล็งบ่แม่นสารเล็งแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษ

เอทให้ได้ปริมาณน้ำยางหลายขึ้นขยายท่อยางอุดท่อน้ำเลี้ยงรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ฮะจังไดกับฝ้าเอามาใส่เด้อแม่เด้อซื้อยังอื่นหมดหลายกว่านี้ดอกฮะจังไดกับโทรมาเด้อ0438401122โซเล่พาราพรีเมียมไม่ใช่สารเล้งแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษหาซื้อได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือว่าร้านค้าร้านขายอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อ

少嘞怕辣拼命发洗汤，少嘞怕辣拼命发洗汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นส

0: มีผู้ชาย3คนเป็นหมู่กันหมอหนึ่งเป็นคนญี่ปุ่นหมอหนึ่งเป็นคนจีนอีกหมอหนึ่งเป็นคนไทยว่าสันเถาะ3คนเพิ่นก็ล่องวีซ่ากันซะแล้วโดยการฟันแมงวันแข่งกันคนญี่ปุ่นฟันแมงวันขาด2ท่อนเองทำได้ไหมพะนะคนจีนก็บอกว่าโอ้ยเพิ่นเพิ่นว่าแล้วก็ฟันแมงวันชัวขาด3ท่อนเป็นยังไง3ท่อนเลยพะนะส่วนคนไทยก็ว่าอู้กระจอกเบิ้งว่าแล้วก็ฟันแมงวันว่าซั่นเถาะแล้วแมงวันก็บินหนีซะหมู่คนจีนกับคนญี่ปุ่นก็หัวซะแล้วเออบ่มีความสามารถแกก็เลยว่าแมงวันที่เฮาฟันไปนะเป็นหมันแล้วค่ะนะ
1: มันม้วนผ่านกันไปว่ากันไปเรื่อยๆนะแม่เด้ออยู่เป็นหมู่กันส่งมาเป็นความสุขให้กับพี่น้องทุกชมรมทุกคณะสุทงสุทาสุหัวสุสวนสุเฮียนสุซานโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรสิฟังเด้อแม่เด้ออะเฮากำลังมวนซืนอยู่ในช่วงเฮฮาภาษาไทยบ้านโดยผู้ขาบ่าวสีทนคนผู้ให้ผู้เก่าเหมือนเดิมเฮ้ๆๆๆๆโซเล่พาราพรีเมียมเด้อแม่เด้อมาแล้วมาแล้วโซเล่พาราพรีเมียมเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณของน้ำยางเปอร์เซ็นต์น้ำยางสูงเป็นที่ต้องการของตลาดซอยขยายท่อน้ำยางปิดท่อน้ำเลี้ยงบ่ให้น้ำเลี้ยงผสมออกมาเฮ็ดให้ต้นแข็งแรงอายุใส่งานยาวเกี่ยวกับเชื้อราบ่ว่าสิเป็นราดำราย้อยราชมพูเจอโซเล่พาราพี่เมียมเข้าไปนี่เซ็ตบัดสิบ่มีปัญหาเรื่องเปลือกเน่าเปลือกแข็งสิเฮ็ดให้เปลือกนิ่มเปลือกหุ่มไว้แผลบ่ซ้ำแผลหายไว้บ่มีสารตกค้างปลอดภัยต่อผู้เฮาใส่ปลอดภัยกับต้นยางปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมบ่แม่นสารเล่งเด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษเวลาถ้าเข้าไปแล้วสิซอยให้เปลือกนิ่มกีดง่ายน้ำยางหลายขยายท่อน้ำยางอูดท่อน้ำเลี้ยงกีดแล้วบ่ให้น้ำเลี้ยงป่นออกมาเฮ็ดให้น้ำยางมีความเข้มข้นหยอดน้ำกดลงไปข้นจัก 2-3 เทียเท่าแล้วเหนียวตุ้ยเมิดห่วงเหลืองเชื้อราบ่ว่าสิเป็นราดำราย้อยราชมพูเคยกีด8มีด9มีดทั้งเต็มโปโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองบ่เกิน3มีดเอามาใส่เบิ้งใส่ให้เห็นกับตาจะของบ่แม่นทาแต่ว่าอยากให้พิสูจน์โซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองอะฝากเอามาใส่เด้อแม่เด้อหมายเลขโทรศัพท
0: ์043840122
1: สั่งกันเข้ามามีเก็บเงินปลายทางพร้อมร้านค้าร้านขายอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อเข้ามาเด้อแม่เด้อ

0: 少嘞怕辣屁面发洗汤，少嘞怕辣屁面发洗汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มหน้ายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพูได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122
1: คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้

103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: ตามสบายนะตามสบาย

0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: ได้มามีการพิสูจน์หลักฐานอยู่แล้ววิถีกระสุนแล้วก็ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บก็โชคดีที่เขาไม่สูญเสียชีวิตด้วยแล้วก็ต้องไปเร่งดูแลเขาแล้วก็เราสามารถสอบถามเขาได้ทุกอย่างต้องเป็นไปตามกฎหมายผมถามย้ำแล้วย้ำอีกว่าไม่มีแน่นะ

0: ทัพภาค4แถลงข่าวไปแล้วสิ่งที่ท่านได้แถลงข่าวก็เป็นสิ่งเดียวกันกับทุกท่านได้รายงานผมถ้ามันมีอะไรนอกเหนือจากนี้มันก็คงไม่ใช่ไม่มีเหตุอะไรที่ท่านแม่ทัพภาค4ท่านจะมาปิดบังความจริง
1: ด้านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติระบุรู้ตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุความไม่สงบชายแดนใต้แล้วเดินหน้ารวบรวมหลักฐานดำเนินคดีพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยถึงสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนใต้ว่านายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยต่อสถานการณ์และกำชับทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานเพื่อป้องกันและยับยั้งการก่อเหตุโดยมอบหมายให้พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทั้งนี้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยอมรับว่าที่ผ่านมามีเหตุเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องขณะที่ฝ่ายผู้ก่อเหตุก็มีการข่าวและพยายามหาช่องว่างในการก่อเหตุเช่นกันแต่เจ้าหน้าที่ได้เร่งดำเนินงานด้านการข่าวและใช้เทคโนโลยีพิสูจน์ทราบกลุ่มผู้ก่อเหตุได้แล้วซึ่งอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อเข้าสู่กระบวนการสอบสวนและดำเนินคดีและย้ำว่าไม่ต้องการให้เกิดความวุ่นวายที่กระทบต่อเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของประชาชนขณะที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าย้ำการตรวจสอบกรณีมีผู้อ้างว่าถูกยิงจากเฮลิคอปเตอร์ต้องอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงพยานหลักฐานและหลักนิติวิทยาศาสตร์อย่างรอบด้าน
2: พันเอกเอกวริชชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ากล่าวถึงกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยอ้างว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บถูกยิงจากเฮลิคอปเตอร์ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสทั้งยังอ้างแหล่งข่าวความมั่นคงถึงชนิดอาวุธโดยระบุว่าเป็นอาวุธประจำกายของเจ้าหน้าที่นั้นขอชี้แจงว่าข้อมูลดังกล่าวยังเป็นเพียงข้อกล่าวอ้างและอยู่ระหว่างการตรวจสอบของตำรวจโดยเร่งรวบรวมพยานหลักฐานทั้งวิถีกระสุนชนิดอาวุธและหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านโดยไม่ด่วนสรุปจากข้อมูลหรือคำกล่าวอ้างของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดโดยยืนยันว่าทุกประเด็นจะต้องตรวจสอบบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงพยานหลักฐานและหลักนิติวิทยาศาสตร์ควบคู่กับการยึดหลักกฎหมายและสิทธิมนุษยชนเพื่อให้กระบวนการตรวจสอบเป็นไปอย่างรอบคอบโปร่งใสและเป็นธรรมเมื่อมีผลการตรวจสอบอย่างเป็นทางการจะดำเนินการชี้แจงต่อสาธารณชนตามข้อเท็จจริงเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและความเชื่อมั่นแก่ประชาชนต่อไปขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่หน่วยเก็บกู้และตรวจพิสูจน์วัตถุระเบิดหรือ EOD และเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานยังคงเข้าตรวจสอบพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อรวบรวมหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับเหตุลอบวางระเบิดและวางเพลิงซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตและความปลอดภัยของประชาชนรวมถึงทรัพย์สินในพื้นที่ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นวงเงินกว่า558ล้านบาทเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมปี2569กว่า 6,971 ครัวเรือนใน41จังหวัดและผู้เสียชีวิตได้รับรายละ2ล้านบาท
3: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงฤดูฝนมีประชาชนได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มจึงสั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเบิกจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือให้ถึงมือประชาชนโดยเร็วไม่ให้ยื่นเอกสารหรือหลักฐานเกินภาระจำเป็นข้อมูลที่ภาครัฐมีอยู่แล้วให้หน่วยงานประสานและตรวจสอบกันเองไม่ให้ประชาชนที่กำลังเดือดร้อนต้องเดินทางไปขอเอกสารจากหลายหน่วยงานเพื่อยืนยันความเสียหายซ้ำอีกคณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติอนุมัติงบกลางกรอบวงเงินงบประมาณในการดำเนินการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นวงเงินกว่า558ล้านบาทเพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือค่าดำรงชีพเบื้องต้นและค่าปลงศพเป็นกรณีพิเศษที่ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเสนอและที่คณะรัฐมนตรีมีมติเพิ่มเติม
4: การดูแลพี่น้องผู้ประสบภัยน้ำท่วมคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบที่จะอนุมัติงบกลางกรอบวงเงิน558ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569ซึ่งก็เป็นไปตาม

0: ขาดกรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันเกินกว่า7วันช่วยเหลือในอัตราครัวเรือนละ 9,000 บาทรวมจำนวน 69,171 ครัวเรือนกรณีเสียชีวิตจากดินโคลนถล่มและอุทกภัยโดยตรงเช่นการจมน้ำถูกกระแสน้ำทำให้เสียชีวิตช่วยเหลือในอัตรารายละ2ล้านบาทจำนวน5รายที่จังหวัดน่านสันติกาแก้วใสรายงาน
1: กรมชลประทานเร่งขับเคลื่อนการบริหารจัดการน้ำเชิงรุกในพื้นที่ภาคเหนือและลุ่มน้ำเจ้าพระยานายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยถึงภาพรวมของสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคเหนือและลุ่มน้ำเจ้าพระยาว่าจากการที่มีฝนตกหนักเมื่อวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมาส่งผลให้หลายพื้นที่ในจังหวัดน่านได้รับผลกระทบซึ่งขณะนี้สถานการณ์ได้เข้าสู่ระยะการฟื้นฟูแล้วและมวลน้ำกว่า400ล้านลูกบาศก์เมตรได้ไหลลงสู่เขื่อนสิริกิติ์เรียบร้อยแล้วส่วนที่จังหวัดสุโขทัยยังคงมีการเฝ้าระวังพื้นที่ลุ่มน้ำยมอย่างใกล้ชิดโดยเจ้าหน้าที่พยายามควบคุมการระบายน้ำผ่านประตูระบายน้ำหาดสะพานจันทร์ไม่ให้เกิน450ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับตัวเมืองสุโขทัยซึ่งเป็นจุดที่เกิดปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากทุกปีสำหรับการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างปัจจุบันเขื่อนเจ้าพระยามีการระบายน้ำอยู่ที่550ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและจากการวิเคราะห์คาดว่าปริมาณน้ำไหลผ่านจะอยู่ที่ประมาณ700ถึง 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งอยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้และไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายเขื่อนโดยเฉพาะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยได้กำชับให้หน่วยงานในสังกัดติดตามสถานการณ์และบริหารจัดการน้ำด้วยการระบายน้ำออกทางฝั่งซ้ายและฝั่งขวาของลำน้ำเป็นหลักเพื่อกระจายมวลน้ำและป้องกันความเสียหายในพื้นที่ลุ่มต่ำ
2: ตอนนี้ก็ปริมาณน้ำที่ตกที่อำเภอปัวที่จังหวัดน่านตอนนี้ไหลลงสี่กิตเรียบร้อยแล้วนะครับประมาณ400ล้านลูกบาศก์เมตรตอนนี้ถ้าดูเขื่อนสี่กิตก็ยังเก็บความจุได้อีกพอสมควรส่วนที่สุโขทัยก็เช่นกันนะครับเนื่องจากมีฝนตกอีกพื้นที่ลุ่มน้ำยมเราก็เฝ้าระวังที่ประตูระบายน้ำหาดสะพานจันทร์จะควบคุมให้กระทบกับตัวเมืองสุโขทัยซึ่งมีฝนบ่อยๆในแต่ละครั้งในทุกปีพยายามที่จะไม่ปล่อยท้ายน้ำเขื่อนหาดสะพานจันทร์เกิน450ลูกบาศก์เมตรต่อนาที
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน6จังหวัดภาคกลางและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูงตั้งแต่วันนี้ถึง29สิงหาคมนี้
3: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่ากรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือได้ออกประกาศแจ้งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณป้อมพระจุลจอม9และพื้นที่ใกล้เคียงโดยคาดการณ์ว่าในช่วงวันนี้ถึงวันที่29สิงหาคมเวลา 17:00 นถึง 20:00 นจะเป็นช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูงส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำและคลองเพิ่มสูงขึ้นจนอาจล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำและชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำกักเก็บในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครจึงประสานแจ้งเตือนไปยังจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนผู้ประกอบการแพร่ร้านอาหารงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จุดเสี่ยงให้เตรียมพร้อมรับมือและยกของขึ้นที่สูงทั้งนี้ประชาชนสามารถติดตามการแจ้งเตือนภัยผ่านแอปพลิเคชัน Thai Disaster Alert หรือแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือได้ทาง LINE ปภ.รับแจ้งเหตุ1784และสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: โครงการไทยเที่ยวไทยพลัสขยาย1ล้านสิทธิ์โดยใช้งบพรก.กู้เงิน 3,500 ล้านบาทหวังกระตุ้นเศรษฐกิจขณะที่ททท.เตรียมจัดแคมเปญเที่ยวฤดูหนาวน่านเหนือฟื้นฟูภาคการท่องเที่ยวหลังพ้นน้ำท่วมนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงความชัดเจนในโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสว่าจะเริ่มลงทะเบียน1ตุลาคมนี้โดยจะเสนอเข้าคณะรัฐมนตรีภายในเดือนกันยายนซึ่งขณะนี้ระบบหลังบ้านพร้อมแล้วเหลือเพียงแค่เคาะเกณฑ์เงื่อนไขโดยจะใช้แอปเป๋าตังและจากการหารือกับนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกับนายแล้วว่าลนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเมื่อวานนี้ก็ยืนยันว่าจะพร้อมใช้เดือนธันวาคมนี้ ขณะเดียวกันจะมีการขยายสิทธิ์จากเดิมที่ตั้งไว้ 500,000 สิทธิ์เป็น 1 ล้านสิทธิ์โดยจะใช้งบประมาณจากพ.ร.ก.กู้เงินวงเงิน 3,500 ล้านบาท

0: เพราะเดิมที่ประเมินไว้ 500,000 สิทธิ์นั้นจะต้องใช้ 1,750 ล้านบาทโดยมีจุดประสงค์เพื่อต้องการให้ใช้สิทธิ์เป็นจำนวนมากจึงได้เปิด1ล้านสิทธิ์ในรอบเดียวโดย1คนจะสามารถลงทะเบียนได้5สิทธิ์ทั้งนี้โครงการดังกล่าวมีขึ้นเพื่อต้องการเยียวยาผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์พลังงานในช่วงที่ผ่านมาร
1: องนายกเอกนิติเจอท่านปลัดกระทรวงการคลังท่านก็ยืนยันว่า1ธันวาคมนี้พร้อมใช้ก็จะพิจารณาขยายสิทธิ์ด้วยครับอาจจะเป็นถึง1ล้านสิทธิ์เดิมทีเราไปขอ 500,000 แต่ท่านก็อยากให้คนไทยได้ใช้สิทธิ์เยอะๆเหลือไม่เป็นไรเปิดให้ทีเดียวไม่ต้องเสียความรู้สึกว่าปิดแล้วต้องมารอเปิดใหม่ก็อยากให้มีรอยต่อก็1ธันวาคมนี้ทันครับทางกระทรวงการคลังยืนยันใช้สลปเงินกู้เพื่อเยียวยาถ้าเกิดล้านสิทธิ์ก็จะใช้ถึง 1,500 ก็คนนึงลงได้5สิทธิ์
0: นอกจากนี้นายสุรศักดิ์ยังกล่าวถึงการฟื้นฟูภาคการท่องเที่ยวจังหวัดน่านหลังผ่านพ้นสถานการณ์น้ำท่วมว่านายกรัฐมนตรีได้กำชับว่าหลังจากฟื้นฟูจังหวัดน่านจะต้องมีการทำกิจกรรมเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในพื้นที่เพราะถ้าหมดฝนก็จะเข้าสู่ฤดูหนาวซึ่งเป็นช่วงอากาศดีของจังหวัดน่านขณะนี้ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทท.กำลังเตรียมจัดแคมเปญเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวจังหวัดน่านและภาคเหนืออยู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการร่างกฎหมายตลาดทุน4ฉบับยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันของตลาดทุนไทยและสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุน
2: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักการร่างกฎหมายตลาดทุน4ฉบับประกอบด้วยร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ร่างพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้าร่างพระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุนและร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดสินทรัพย์ดิจิทัลพ.ศ. 2561ซึ่งเป็นกฎหมายสำคัญของตลาดทุนที่จะยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันของตลาดทุนไทยและยกระดับให้ทันสมัยทั้งในเรื่องดิจิทัลและการกำกับดูแลเพื่อให้กฎหมายตลาดทุนไทยสอดคล้องกับเศรษฐกิจดิจิทัลรวมถึงยกระดับการกำกับและบังคับใช้กฎหมายเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ลงทุนทั้งในและต่างประเทศตลอดจนลดต้นทุนและภาระของผู้ประกอบธุรกิจส่งเสริมการแข่งขันและคุ้มครองนักลงทุนไทย
3: วัตถุประสงค์สำคัญที่กฎหมาย4ฉบับที่เราต้องการทำหนึ่งคือเราอยากให้ทันสมัยเพราะกฎหมายไม่ได้ปรับมานานแล้วก็ที่สำคัญคือให้สอดคล้องกับธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์นอกจากทันสมัยแล้วการย้ำเน้นคือการคุ้มครองนักลงทุนอยู่ในบริบทเขาจะต้องรับผิดชอบมากขึ้นในการที่จะดูแลทำให้ตลาดทุนมันโปร่งใสมากขึ้นอันนี้คือที่ย้ำเน้นเรื่องสุดท้ายก็คือว่าการบังคับใช้กฎหมายซึ่งในคดีสำคัญเนี่ยอย่างที่เราเห็นถ้าไปรอตามกฎหมายปกติเนี่ยเราถึงพยายามลดขั้นตอนให้เจ้าพนักงานกลต.เนี่ยสามารถไปร่วมสอบสวนได้เลยซึ่งก็จะได้อาศัยความชำนาญพิเศษของกลต.กับสายคดีสายกฎหมายต่างๆตรงนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย
2: ด้านนางพรอนงบุษราตระกูลเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.กล่าวว่าร่างกฎหมายทั้ง4ฉบับจะเข้าไปเติมเต็มพระราชบัญญัติหลักทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนหลักทรัพย์ดั้งเดิมเป็นหลักทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งยื่นต่อสภาไปก่อนหน้านี้ซึ่งจะทำให้บริการทางตลาดทุนครบวงจรมากขึ้นจากนี้ยังให้อำนาจพนักงานกลต.เป็นพนักงานสอบสวนร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจกรณีคดีที่มีมูลค่าหรือผลกระทบสูงซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาการดำเนินคดีกรณีชั้นสอบสวนให้สั้นลงจากปัจจุบันที่ใช้เวลากว่า2ปีนันทิกากิตตาโลรายงาน
0: สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเปิดเผยยอดการผลิตรถยนต์เดือนกรกฎาคมปีนี้เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.12 จากปีก่อนโดยได้รับแรงสนับสนุนจากการเติบโตของรถยนต์ไฟฟ้าน
4: ายสุรพงษ์ไพศิษฐ์พัฒนาพงษ์ที่ปรึกษาประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอท.เปิดเผยว่าเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาไทยผลิตรถยนต์จำนวน 117,383 คันเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.12 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนด้วยการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าเติบโตอย่างโดดเด่นขณะที่ยอดผลิตสะสม7เดือนอยู่ที่ 834,595 คันลดลงเล็กน้อยร้อยละ 0.09 สะท้อนการเปลี่ยนผ่านของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยสู่รถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นสำหรับยอดขายรถยนต์ในประเทศเดือนกรกฎาคมอยู่ที่ 59,196 คันเพิ่มขึ้นร้อยละ 20.07 โดยมีแรงสนับสนุนจากรถยนต์ไฟฟ้า BEV ที่เติบโตมากกว่าเท่าตัว ขณะที่ยอดขายรถกระบะยังลดลงจากความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้ผลิตชิ้นส่วนและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องในประเทศจึงเสนอให้รัฐบาลพิจารณาปรับโครงสร้างภาษีให้เกิดความเป็นธรรมระหว่างรถ EV นำเข้ากับรถที่ผลิตในประเทศและใช้ชิ้นส่วนในไทยสำหรับการส่งออกรถยนต์เดือนกรกฎาคมอยู่ที่ 74,169 คันเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.39 โดยตลาดออสเตรเลียและโอเชเนียขยายตัวได้ดีขณะที่ตลาดตะวันออกกลางชะลอตัวจากปัญหาความปลอดภัยในการขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุสขณะเดียวกันการจดทะเบียนรถ BEV ใหม่ยังขยายตัวต่อเนื่องสะท้อนความต้องการรถยนต์ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นและเป็นทิศทางสำคัญของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยในระยะต่อไปปุริมปราศโสภาภาครายงาน
0: รองนายกรัฐมนตรีเตรียมสรุปผลฟังความคิดเห็นและแนวทางการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด27สิงหาคมนี้ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรียืนยันทำเร็วที่สุดนายปกรณ์นินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายกล่าวถึงความคืบหน้าการดำเนินมาตรการเกษียณอายุก่อนกำหนดของข้าราชการพลเรือนภายหลังเปิดรับฟังความคิดเห็นว่าวันที่27สิงหาคมนี้จะหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสรุปข้อรับฟังความคิดเห็นและแนวทางจากนั้นจะนำเสนอคณะรัฐมนตรีถือว่าการดำเนินการนี้ทำเร็วที่สุดแล้วสำหรับความคืบหน้าการปรับปรุงกฎหมายลำดับรองเพื่ออำนวยความสะดวกภาคธุรกิจจำนวน58เรื่องซึ่งมี11เรื่องที่สามารถดำเนินการได้ทันทีนั้นเรื่องดังกล่าวอยู่ขั้นตอนรับฟังความคิดเห็นและอยากให้ประชาชนเข้าไปแสดงความคิดเห็นในรูปแบบของตนเองเมื่อรับฟังความเห็นเสร็จและได้หลักการแล้วจะนำเข้าที่ประชุมกรอ.จากนั้นจะเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีส่วนการดำเนินการทั้งหมดจะเอื้อต่อการเข้าร่วมเป็นสมาชิก OECD หรือไม่เรื่องนี้คือการปรับโครงสร้างของประเทศและเปลี่ยนวิธีคิดของภาครัฐจากเดิมที่เป็นผู้กำหนดให้แต่ละฝ่ายร่วมคิดซึ่งตรงกับหลักการของ OECD ที่การคิดต้องมีข้อมูลหลักฐานสนับสนุนพร้อมย้ำว่าจะพยายามทำเต็มที่ให้เข้าสู่สมาชิก OECD ให้ได้ตามเป้าภายในปี2572
5: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
6: ัฐบาลเดินหน้าต่อเนื่องยกระดับควบคุมและเฝ้าระวังการใช้กัญชาอย่างเข้มงวดภายใต้ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องสมุนไพรควบคุมวงเล็บกัญชาพ.ศ. 2568เตือนทันตแพทย์ระมัดระวังการสั่งจ่ายสมุนไพรควบคุมวงเล็บกัญชาตามแบบพ.ท. 33ต้องไม่กระทำการสั่งจ่ายกัญชาตามแบบพ.ท. 33โดยลงนามในใบสั่งจ่ายสมุนไพรควบคุมกัญชาแบบพ.ท. 33ล่วงหน้าโดยไม่ให้มีการตรวจวินิจฉัยหรือให้บริการแก่ผู้ป่วยหากพบว่าผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมมีการลงนามล่วงหน้าในใบสั่งดังกล่าวจะถูกดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
8: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
9: 19:22ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศนายโมซินนักวีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของปากีสถานเปิดเผยในวันนี้ว่าพลเอกอาซิมมูนีผู้บัญชาการทหารบกของปากีสถานพบหารือกับประธานาธิบดีมาซูดเปเซสเคียนของอิหร่านระหว่างการเยือนกรุงเตหะรานของอิหร่านโดยประเด็นการหารือครั้งนี้มุ่งเน้นแนวทางยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางและการเปิดช่องแคบฮอร์มุสอีกครั้งซึ่งมีความคืบหน้าอย่างมากความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นเพียง1วันหลังพลเอกมูนีสนทนากับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐก่อนเดินทางเยือนอิหร่านท่ามกลางความพยายามของสหรัฐในการกดดันทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านหลังประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศว่าประเทศใดที่ให้ความช่วยเหลืออิหร่านอาจต้องเผชิญผลกระทบทางเศรษฐกิจ ขณะที่อิหร่านประกาศตอบโต้ด้วยการระงับการส่งออกน้ำมันผ่านอ่าวเปอร์เซียกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่านายเลอหวายจุงรัฐมนตรีต่างประเทศเวียดนามมีกำหนดการเยือนเมียนมาอย่างเป็นทางการในวันพุธนี้ซึ่งถือเป็นการเยือนเมียนมาครั้งแรกของเจ้าหน้าที่ระดับสูงเวียดนามหลังเหตุการณ์รัฐประหารในเมียนมาเมื่อปี2564กระทรวงการต่างประเทศเวียดนามยังระบุว่าภารกิจการเยือนเมียนมาในครั้งนี้นายจุงจะทำหน้าที่ประธานการประชุมความร่วมมือระดับทวิภาคีร่วมกับรัฐมนตรีต่างประเทศเมียนมาพร้อมเน้นย้ำว่าเวียดนามมองว่าเมียนมาเป็นสมาชิกที่มีความสำคัญของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนและฉันทามติ5ข้อของอาเซียนเพื่อสันติภาพในเมียนมาเป็นกรอบความร่วมมือและการสนับสนุนที่สำคัญของอาเซียนที่มีต่อเมียนมาต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียมีกำลังอ่อนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไปด้วยอันหนึ่งพายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียมีแนวโน้มจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางซีประเทศจีนในช่วงวันที่25ถึง26สิงหาคมนี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านและตากอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมและมุกดาหารอุณหภูมิต่ำสุด24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมประชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุตุนิยมศาสตร์วันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:14 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 24 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 12:42 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง79 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชันดาอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:44 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:06 น.
10: อุทกภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ
11: ์เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
9: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตระวิวันบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและพิญญรุ่งสมัยอ่าน

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Quality Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station รายการ Variety Art ครบเครื่องเรื่องศิลปะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านอัญชกาจินโลบนรายงานตัวค่ะวันนี้นะคะเรามีแขกรับเชิญต้องบอกว่าเป็นแขกรับเชิญที่โยเคารพนับถือมากๆและเป็นอีกหนึ่งผู้ทรงอิทธิพลในวงการศิลปะนะคะอาจารย์ธงชัยศรีสุประเสริฐค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์เจง
2: สวัสดีครับผมสวัสดีครับ
1: ค่ะวันนี้เราจะพูดถึงนิทรรศการนะคะชื่อว่า Five Voiceนะคะซึ่งโยเนี่ยก่อนอื่นต้องถามอาจารย์เจงก่อนว่าเนื่องจากตอนนี้อาจารย์เจงอยู่เชียงใหม่นะคะ
2: คร
1: ับเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์อากาศ
2: อากาศก็อากาศก็ฝนก็ตกบ้างนะครับไม่ถึงกับมากแต่บางวันก็เยอะพอสมควรก็มีน้ำขึ้นปริ่มๆแล้วก็หายไปก็ปีนี้คาดว่าคงไม่ท่วมครับ
1: ค่ะโอ้โห
3: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

อดสักคน

0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: มีพลังใบสมบูรณ์และประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวอุรุกวัยมีความสงบสุขความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองประเทศไทยชื่นชมในความสำเร็จอันเด่นชัดของสาธารณรัฐโอเรนทัลอุรุกวัยที่ได้สร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและความก้าวหน้าทางสังคมเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในประเทศในโอกาสที่เราเฉลิมฉลองวาระครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันในปีนี้ข้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้ทราบว่ามิตรภาพและความร่วมมืออันมั่นคงระหว่างประเทศของเราทั้งสองได้พัฒนาก้าวหน้าในระดับที่น่าพอใจยิ่งข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าต่อไปในอนาคตเราจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในการแสวงหาโอกาสเพิ่มขึ้นไปอีกเพื่อสร้างเสริมความร่วมมือทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้

0: รอบอาเซียนอุรุกวัยโดยเฉพาะในด้านการค้าการท่องเที่ยวและความร่วมมือทางวิชาการให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์สุขของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวิชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่25สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 15:39 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจการินีปริยภัทรรัตนศรีมากุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินของบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ PG9052กลับจากการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการเวลา 9:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 14:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพระกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษและเหรียญลูกเสือสดุดีชั้นที่1ประจำปี2567ณสาราดุสิตดาลัยสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กระทรวงวัฒนธรรมเตรียมเปิดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติสีสันไทยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมระหว่างวันที่2ถึง6กันยายนนี้
2: นางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่ากระทรวงวัฒนธรรมเตรียมจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติสีสันไทย Color of Thai ไทยเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ชุมชนยกระดับและเพิ่มมูลค่าทุนทางวัฒนธรรมไทยสร้างการรับรู้คุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมไทยในระดับประเทศและระดับนานาชาติระหว่างวันที่2ถึง6กันยายนภายใต้แนวคิดเปิดประสบการณ์สีสันแห่งวัฒนธรรมไทยทุกภูมิภาคภายในงานแบ่งการจัดแสดงเป็น5โซนหลักได้แก่สีสันแห่งมรดกไทยศรัทธาและวิถีประเพณีจัดแสดงนิทรรศการและพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น360องศาพร้อมจัดกิจกรรมสาธิตภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอาทิการทำโคมล้านนาการแกะสลักเทียนสีสันแห่งภูมิปัญญาและหัตถศิลป์ไทยถ่ายทอดคุณค่าของภูมิปัญญาไทยพร้อมเลือกซื้อผ้าไทยงานหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมจากทั่วประเทศกว่า100ร้านค้าสีสันแห่งศิลปะการแสดงไทยจัดแสดงศิลปะวัฒนธรรมจากหน่วยงานในสังกัดและเครือข่ายศิลปินจากทั่วประเทศพร้อมกิจกรรมสาธิตและเวิร์กช็อปด้านต่างๆและนิทรรศการอาหารรสชาติที่หายไปพร้อมการจำหน่ายอาหารและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมจากทั่วประเทศและสีสันแห่งแรงบันดาลใจจัดแสดงผลงานและผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ของหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคีเครือข่ายทางวัฒนธรรมทางนี้กระทรวงวัฒนธรรมได้รับความร่วมมือจากบริษัทแก๊ปแท็กซี่ประเทศไทยจำกัดในการสนับสนุนส่วนลดค่าเดินทางแก่ผู้เข้าร่วมงานผู้สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมณ Impact Exhibition Hall 7-8เมืองทองธานีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายมาริชโยรายงาน
1: กรมการศาสนาสืบสานการจัดโครงการถวายทุนการศึกษาแก่พระภิกษุและสามเณรศึกษาพระปริยัติธรรมสนับสนุนศาสนทายาทเผยแผ่พระพุทธศาสนาในไทยนายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาเปิดเผยว่าในปีนี้กรมการศาสนาได้จัดโครงการสนับสนุนศาสนทายาทสืบสานและเผยแผ่พระพุทธศาสนาภายใต้กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาโดยถวายทุนการศึกษาแก่พระภิกษุและสามเณรที่กำลังศึกษาพระปริยัติธรรมทั้งแผนกธรรมและแผนกบาลีจำนวน400รูปในระดับปริญญา3-8 ประโยคกำหนดจัดพิธีถวายทุนการศึกษาในวันที่27สิงหาคมณพระมหาเจดีย์มหารัชมงคลวัดปากน้ำเขตภาษีเจริญสำหรับดำเนินการโครงการดังกล่าว

0: ว่าใช้ได้เดือนกันยายนนี้คาดว่าสามารถดึงดูดเงินลงทุนจากภาคเอกชนกว่า1,300,000,000 บาท
1: นางสาวลลิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีรับทราบมาตรการสนับสนุนเร่งด่วนเพื่อผลักดันโครงการพัฒนาสนามบินอุตภเปาและเมืองการบินภาคตะวันออกหรือ EEC โดยมุ่งเน้นการสร้างแรงจูงใจและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุนแบบครบวงจรครอบคลุมทั้งมาตรการทางภาษีเช่นการให้สิทธิ์หักรายจ่ายเพื่อการลงทุนและรายจ่ายการดำเนินงานได้ถึง2 เท่าการลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกิจการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศและการยกเว้นภาษีในเขตประกอบการค้าเสรีควบคู่ไปกับการอำนวยความสะดวกด้านการตรวจลงตราโดยจะเร่งรัดการออกกฎหมายรองรับเพื่อให้มาตรการทั้งหมดมีผลบังคับใช้ภายในวันที่30 กันยายนนี้ซึ่งรัฐบาลประเมินว่าการปลดล็อกข้อจำกัดในครั้งนี้จะช่วยกระตุ้นเม็ดเงินลงทุนจากภาคเอกชนได้สูงถึง1,300,000,000 บาทตลอดอายุโครงการสร้างการจ้างงานกว่า 63,000 ตำแหน่งและผลักดันผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP ให้เพิ่มขึ้นกว่า 37,000 ล้านบาทในปีแรกที่เปิดให้บริการ
2: มาตรการสำคัญเช่นการหักรายจ่ายลงทุนและรายจ่ายดำเนินการ2 เท่าค่ะการอำนวยความสะดวกด้าน EEC Visa รวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงสนามบินกับการท่องเที่ยวและการลงทุนนะคะคาดว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะการลงทุนภาคเอกชนประมาณ 1.3 ล้านล้านบาทตลอดอายุโครงการค่ะสร้างงานกว่า 63,000 ตำแหน่งและสร้าง GDP มากกว่า 37,000 ล้านบาทในปีแรกที่เปิดให้บริการค่ะ
1: รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวเสริมว่าโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออกเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC โดยมาตรการที่เสนอในครั้งนี้มุ่งสร้างแรงจูงใจให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการลงทุนในพื้นที่เพื่อให้โครงการสามารถเดินหน้าและดึงดูดผู้ประกอบการชั้นนำเข้ามาลงทุนได้มากขึ้นปฏิพลสารพรมมารายงาน
0: กรมควบคุมมลพิษเฝ้าระวังหมอกควันข้ามแดนภาคใต้โดยเฉพาะจังหวัดนราธิวาสปัตตานีและยะลาน
3: ายสุรินทร์วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยว่าศูนย์สื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศกรมควบคุมมลพิษได้ติดตามสถานการณ์วิกฤตหมอกควันข้ามแดนภาคใต้หลังสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นจากสภาพอากาศร้อนและแห้งแล้งภายใต้อิทธิพลของปรากฏการณ์เอลนิโญโดยศูนย์อุตุนิยมวิทยาเฉพาะทางอาเซียนได้ยกระดับการแจ้งเตือนสถานการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นเนื่องจากกลุ่มหมอกควันที่เกิดขึ้นอาจส่งผลกระทบข้ามพื้นที่ในภูมิภาคได้สถานการณ์ดังกล่าวสะท้อนความจำเป็นในการเฝ้าระวังการเคลื่อนตัวของกลุ่มควันในภูมิภาคอย่างต่อเนื่องภาพรวมวันนี้ค่าฝุ่นละออง PM2.5 อยู่ในระดับดีขณะที่ช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาพบฝนตกในหลายพื้นที่ของภาคใต้โดยเฉพาะจังหวัดพังงาและระนองซึ่ง
4: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังกพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดแบรนด์ชิปเปอร์มอลล์4 แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
5: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
6: ชิปเปอร์ Power Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมาย

0: ร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
0: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์
1: ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
2: จำกัดเต็งทวีห้าวัสดุเต็งทวีห้าวัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นโพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: ครับสวัสดีครับพี่น้องปองปายสุมองสุบอนเด้อที่กำลังให้เกียรติและติดตามได้รับฟังทาง FM 103.5 เมกะเฮิรตซ์อำเภอโพชัยจังหวัดละเอียดชิปเปอร์เรดิโอนะครับที่ให้เกียรติที่ให้การสนับสนุนที่ให้โอกาสและก็อยู่ร่วมกันมาเป็นเวลาตั้งแต่ปี2560เท่าไหร่วุนี่เออเนาะหลายปีเลยนี่4ปีเขาย่างกับปีที่5แล้วดิเนาะนะครับเอาสำหรับวันนี้อากาศก็ดีสบายสบายฝนก็บ่มีดอกเลยครับเนาะก็มีลมเย็นมืดมือมื้อนี้พี่น้องเยี่ยมลมเย็นสวยสวยโดยเฉพาะผู้ใดอยู่ทงหน้านะนะบ้านผู้ใดอยู่ใกล้ๆมองโล่งๆเนี่ยจะเย็นมากนะครับลมผัดสวยสวยมื้อนี้บ่อยู่สินก็โอ้ยลมมาเย็นดีแท้คือยังสีแรงแต่ว่าสันนะครับลมแบบนี้คือฝนกำลังจะมาเนาะฝนก็สิมาประมาณวันที่27 28 29 30มาแน่นอนนะครับส่วนสิมาหน่อยมาแห้งมาหลายแล้วแต่ส่วนทั้งประเทศญี่ปุ่นนะครับไต้หวันก็รับพายุเต็มๆกันอยู่ในนี้นะครับแต่ว่าถามว่าสิมาไทยบ่บ่มาแต่ว่าความชื้นสัมผัสต่างๆมากระทำประเทศไทยเนี่ยมีโอกาสฝนตกได้ขึ้นกันในช่วงวันที่27 28 29ถึง30เนาะช่วงนี้เนาะก็สิเป็นแบบเย็นๆสบายๆนะครับคึมฟ้าคึมฝนสลับกับแดดเพราะได้ตากพายุเนาะเอาเมื่อนี้ก็มีท่านผู้ฟังบ่หลายดอก 2-3 คนคือเก่านั่นล่ะนะครับจัดมื้อใดก็อยู่ซ้ํานี้ล่ะจักเป็นจังใดเอ้ยจะมันเป็นจังไดมาจังไดดอกนี้ซีรีอยู่ก็ยังปิงกับสาวกึกนี่ล่ะฮัลโหลไปใส่ละนี
1: ่ฮัลโหลจ้า
0: ฮัลโหลซี
1: ออกมาเที่ยงขอฟังเพลงได้เปล่าม
0: ีซํานี่ล่ะเฮา2 3คนนี่ล่ะยองกันอยู่นี่ล่ะ
1: เที่ยงจ้าฟังทุกมื้อดันว่าเด้อ
0: มื้อใด
1: บ่ครับเฮ็ดงานฟังอยู่นี่ล่ะจ้าสารแห่ซ้อมซ้อมพร้อม
0: เออสารแห่สารแห่ฮวกก็จักอันเด้อสิไปตึกฮวก
1: จ้าจ้าว้าวสารแห่ฮวกก็ว้าวน่ะพอดีไปเที่ยงไก่ก่อนได้ว้าว
0: เอ้าที่แม่ฮวกรอดบ่ได้นะ
1: ที่คือฮวกรอดบ่ได้ก็คือหวิงน่ะว้าว
0: ก็คือหวิงแหละสารคือหวิงนั่นแหละแต่ว่าให้มีลูกมีหยังว่านไปซะละอื้อ
1: จ้าจ้าถ้าว่าเที่ยวแหวานเอาแค่เดียวแล้วบอกว่าวาวลูกหวกก
0: ันแม่นะเมื่อทีเดียวโลดไว้บุญกินน้ำเหล้าข้าวทีเดียวโลดเพราะอะไร
1: จ้าจ้าเดี๋ยวเที่ยงสีฟ้าแน่ดอกจ้า
0: แจ้ง
1: เที่ยงขอความเพลงเนี่ยวาวตะบูมอดแต่ว่าวาว
0: อันสบูเนี่ยเพราะนอนอยู่ขอนแก่นมีน้มเข่ากับอีหยังล่ะกับขิงกับอันก้อนกลมขมิ้นนั่นแหละมีมะขามมะละกอละกะแพะท่านอันนมแพะท่านตะ
1: อ๋ออันก้อนน้อยบ่มีแม่นบ่าว
0: บ่บ่มีบ่เห็นสอดอยู
1: ่บอกน้องไผอยู่มื้อนี้นั่นก้อนใดกาวโลดบ่าวแล้วว่าอันเล่นโตอยู่หั่นเด้อจันพุ่นหัวว่าจันน้องก็ไผบันมนต์ใจสี
0: เรียกอยู่หั่นเปียงเรียกหลายได้เรียกหลายได้บ้งเด้ออ
1: ันใดก็ดีวันไหนนะว่าจะดอกบอกเพื่อนน้องกับไฟเพื่อนหัวว่าจันบ้าทุกินละวาอยู่เล่นโต๊ะไปหาลาจังหวัดกระตังมาได้อีกคือเก่าหรอก
0: เออจะน่ากัน
1: เพื่อนหัวว่าจัน
0: จะน่ากันหันไปใส่สบู่
1: อันนี้ก็อยู่ตรงนี้ทานย้ายขวดติดไปซื้อทานเมื่อไหร่อยู่มือจิตาฟังเพื่อนจิว่าสบู่ยี่ห้อยอย่างแดง
0: โอ้ยไม่บุกไม่แต่วันนั้นไม่บุกไม่แต่นี่แหละทานก็ได
1: ้ตะวูยังสูนยังแน่ก่อนจะซื้อทานว่าจะวิชาอยู่อยู่มือแล้งนี่มันย้ายเพื่อนว่า
0: ครับ
1: เดี๋ยวว่าตายแน่ฟังแล้วแน่แล้วว่าสูนยังกระตั้งก็โลดแล้วสูนยังกระนี้ว่าอยากจะมาบอกคน
0: ครับ
1: ไอเดียงขอฟังเพลงได้เปล่า
0: เพลงยังตรักครับ
1: เอาเพลงนัดล้อบ่พออายเด้อจ้ากินตลาดร้องได้ว่าเด้อ
0: นัดล้อบ่พออาย
1: จ้า
0: ครับ
1: แต่เพียงขอเหมาะใส่อันเอาไล่เอารถเอาแค่เดียวรถเอาวัดกูเจ๋งกูสายรถได้ว่าเด้อ
0: ครับนั่นล่ะ
1: อาจารย์ที่จะฟังเพลงไงเอาไปรถกูเจ๋งกูสายเพลงนั่นอาทิตย์ขึ้นนอดที่ถึงกันนี่ไว้วัดกูเจ๋งกูสายรถ ไอ้นาไม้ละลอได้มาเด้อ
0: ครับผมนะครับ
1: สวัสดีจ้า
0: สวัสดีครับนะครับเมื่อคืนกับผู้นี้ช่ำมาตื่นโอ้ก็สิเปิดให้มื้อนี้ล่ะจังได๋เบิ่งก่อนเด้อนะครับฟังอยู่บ่ผู้ก็ได้ผู้ใดก็ได้ผู้ดีก็เด้อเนาะนะครับงานเพลงหลายๆงานเพลงขอมากอะตัดให้ไปแล้วแต่คนพออันใดก่อนแล้วเถียรักอันกับคนยากๆเด้พี่น้องนะครับคุบหน้าคุบหลังมันบ่ขึ้นมาคันบอกซื้อเพลงถือๆมันก็ไว้ไปได้ไว้นะครับคันบอกซื้อเพลงลัดหน้าลัดหลังก็ยังแม่น้อยนี่งมงมเศร้าๆอยู่3รอบ4รอบจังได๋อยู่ดิ เอาฟังซะเกิดเนาะผู้หนีซ้ำเมื่อคืนนี่บ่ได้เปิดให้ลืมข่าวเพราะว่าเวลาหมดก่อนนะครับจะลาผู้ลาคือเก่าล่ะพี่น้อง

0: คิดง่ายไปอาบแป๊บเดียวเหนียวตัวอีกแล้วกลิ่นก็ไม่หอมทำไมมันไม่เหมือนโฆษณาเลยซื้อมาก็แพงแพง
1: ลองสบู่ที่พ่อเพิ่งซื้อมาดูสิ
0: ยี่ห้ออะไรเหรอคะพ
1: ่ออ๋อสบู่สมุนไพรแท้ตราระฆังทองสบู่สมุนไพรแท้ระฆังทองเขาทำมาจากสมุนไพรล้วนๆเลยนะกองก็เยอะมีหลายและสูตรรูปสภาพผิวการอาหารและยาหรืออย.เรียบร้อยแล้วด้วย
0: แล้วจะหาซื้อได้ที่ไหนอะคะ
1: ก็นี่เลยสนใจก็สั่งซื้อหรืออยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติด
2: 0809790 0809790 0
3: พรุ่งนี้ตุ๊กไปรอพี่เอกที่หมอชิดนะคะพี่เอกรีบมานะ

0: สบู่ยี่ห้อนี้ก็หอมนะนี่คือสบู่ขิงสารสกัดจากขิงมีสารกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตนำมาบำรุงผิวหน้าเพื่อให้การผัดเปลี่ยนของเซลล์ผิวนั้นดีขึ้นต้องสบู่ระฆังหยกสูตรสบู่ขิงสนใจติดต่อได้ที่ DJ ชูศิลป์080-979-8200สบู่ระฆังหยกสบู่ขิงต้องระฆังหยกสูตรสบู่ขิงเท่านั้นลดสิวฝ้าหน้าเด้งต้องสบู่ระฆังหยกสูตรมะละกอสบู่ระฆังหยกสูตรมะละกอลดสิวลดฝ้าทำให้หน้าเด้งช่วยทำความสะอาดผิวหน้าและผิวกายได้อย่างสะอาดจนผิวเกี้ยงเก่านุ่มนวลยิ่งขึ้นปกป้องผิวจากฝ้ากระผดผื่นคันจากการทำงานตลอดทั้งวันใช้สบู่ระฆังหยกสูตรมะละกอสนใจติดต่อได้ที่ DJ ชูศิลป์หมายเลขโทรศัพท์080-979-8200ระฆังหยกสูตรมะละกอลดสิวฝ้าทำให้หน้าเด้ง
1: ซอยให้หน้าเด้งสุอันละละนะครับอ้าวสบู่มาแล้วหอดใหม่อย่างหอดใหม่มีอย่างละมีขิงมีขมิ้นละกะมีขิงมีขมิ้นละกะน้มเขาว่าหลายนะครับน้มเขายามมาอย่างละลั่งขู่กันบ่เนาะอีพ่อเลยนะครับอ้าวสายหน้าไม่จะเราไปใส่ละหลุดไปนี่ฮัลโหลครับฮัลโหลเอาไปใส่ละเอาให้มันได้ยังสั้นใส่เนาะพอดีมาหาผักสายข่อยเฮ็ดหยังฮัลโหล
2: ฮัลโหล
1: อะไรยินแล้วโอ้โซเสียได้กันเนาะ
2: อาจจะไปผักสายข่อยไว้เน
1: า
2: ะ
1: ไปผักอยู่ดีขันบ่ได้เมียบ่นั่นเว้ยสิไปหาผักใส
2: ่ผักอีหลีทุกหั่นก็ว่าสิบ่ดอก
1: ติรับได้มันผักใส่เอาสวนกันก็ไม่น้อยอยู่นี่สวนกันไปสวนกันมาจักไผเป็นไผเบิกเก่า2คนนี่เออ
2: จ้ารับแล้วไปผักรับแล้วแล้วไปผักใส่สายเมียสาย
1: จักเขากับเพิ่นไปกับเพียงอยู่ก็คือน้ําเขาอยู่นัดรอบ่พออ้ายจะเลตวนซาดเนาะเบิ่งมิวสิกแล้วก็ได
2: ้ช่างมีเขาตัดแก้วเขามาแล้วก็ทิ้งไปชนตัว
1: ไอ้แน่ฮัทแน่ละเขามักทรงผมมันไหมที่บาคาตาคันสันทรงผมก็บังบังเลย
2: คอยก
1: ิน
2: อ
1: ี
2: กแน
1: ่ฮะ
2: แก้วก็ได้แผลก็ได
1: ้คอยยังก่อน
2: คอยกินตลา
1: ก็ว่ากินตลาดนี่เขาเล่งเสียงเจ้าเจ้าเพื่อนเจ้าเพ้าเอาเต็มที่แล้วเรียกเสียงนี่
2: ฮัลโหลขอเพลงของกินตลาแน่จ้าก
1: ินตลาเพลงยังอีกวันนี้คือขายดีแต่
2: แผลเก่าค่ะ
1: แผลเก่า
2: แผลเก่ายังไม่หาย
1: ท่านในน้ำเศร้าแต่ว่ามันเป็นบาดทะยักไม่แห้งละตีแผลเก่าหัน
2: โอ้ยสยามเลยก็ว่าเศร้าเนาะถ้าแผลใหม่จะไม่คิด
1: บอกเลยจะไปหาขี่รถมีสนิมรถโดยสารก็จะไปขี่มูมีสนิมมันเป็นประหยัดจ้ะเป็นบาดทะยัก
2: ปวดหนึ่งจับมาใส่กัน
1: เออ
2: บอกได้กับว่าฟังดอกขันทีเนาะน้าเป็นกับสร้างมันดอกแผลเก่าแผลใหม่กันน้า
1: เออแผลเก่าแผลใหม่แผลมาตะเกิดกันมี
2: น้าแผลมาตะเกิดกันมีค่ะมอดแม่ค่ะดีจีรูปเราค่ะ
1: ว่าจังได้คนสวยค่ะเอาก็ท่วงกันไปกันหัวขวนไปสั่นละอืม
2: ธรรมดาละสูงไว้เนาะ
1: แ
2: หมอันบัววันเจ้าก็ได้พูดตัดงานยังกันลงซองซองแ
1: ก่โอ้ยบ่มีดาเวียก็เลยว่าสิเลี้ยงกาแฟแป๊บมาตัดหญ้าซอยแน่ว่าซั่นอืม
2: บ่เฮ็ดหยังพากันไปกินกาแฟมื้อไหนจะได
1: ้เ
2: ออ
1: ตัดก็บ่คือดอกบ่เคยตัดเขาได้สอนอยู่ว่าซั่นเขาแล้วโอ้ยเนาะจําอ่อนซ้อนซาดเนาะตัดหญ้าก็จํามันเบิ่งคือซําคนหัวปวกล่ะตัดบ่ดุงก็ดิ่ง
2: เอาคนเคยก็บ่เคยเห็นอืมเ
1: หญ้าเดี๋ยวหญ้าเดี๋ยวบ่ได้ปลูกเด้อหญ้านี่เกิดสนั่นเยอะเด้อนี่มาเอาเด้อผู้ใดมีงัวมาเกี่ยวนี่
2: ว่าเป็นเจ้าขายหมดน่ะเนี่ยมาข้ามกัน
1: อืม
2: ว่าสมมุติเป็นราคาควายสมมุติเป็นราคาเขาบ่ได
1: ้แลกแล้วบ่เป็นราคาจังได
2: ๋
1: ไปซื้อซีนงัวกิโลนึงคือแพงตายมันแต่200 300 250
2: เด้อค่ะอยู่บ้านน่ะชันค่ะ
1: อืมนั่นแหละ
2: อืมมอบให้ค่ะมอบน้องน้ำเรียนเสากระสินนะคะไม่ซื้อไม่น้อยไม่ถามไม่จอดค่ะ
1: เสียงเจ้าคือดังคอยแต่มื้อนี
2: ้คุณแม่สีทองค่ะได้ยินบ่คะ
1: เอ้ยได้ยินแต่สีทองคือจึงคอยแต
2: ่
1: บ่ต้องกดไมค์ดอกเว้าไปโลด
2: ได้ยินบ่คะ
1: เออได้ยินอยู
2: ่ค่ะอันคุณแม่สีทองค่ะไม่จอดไม่ถามแม่ฉันสิมาอันขึ้นพ่อตะกี้แม
1: ่ตะกี้ได้ใส
2: ่แม่ฉันสิมาแม่ฉันสิมาไปกับแม่หยังก่อนที่เล่าประเด็นบอกไม่ได้คิดแม่ไม่อีกแม่นึงอยู
1: ่แม่ได้ผู้บ้าน
2: นี
1: ่โอ้เพิ่นบ่ฟังดอกแล้วบ่ฮู้จักเพิ่นจะลืมเด้อล่ะ
2: เพิ่นข้าวดูบ่หลานเนาะค่ะเนาะ
1: แม่น
2: ตาเขาจริงเลยค่ะทุกเสียงทุกสายทุกหมายเรียกที่บ่ได้ให้ซื้อให้น้ำนะคะ
1: ค่ะ
2: โอ้ยวันไหนขันข่อยบ่ดีโชคข่อยก็นอนบ่หลับ
1: โอ้กัน
2: นอนหลับดีดีกินข้าวกันแซ่บนอนกันหลับขันข่อยได้โทรศัพท
1: ์เออนั่นล่ะโทรดูๆเด้อโทรไปพุ่นบ่มีแนวโทรก็โทรไป191พุ่น
2: โทรไปหยัง191
1: นอนบ่หลับเนาะให้ตำรวจเนาะเบิ่งอันนี้
2: ม
1: ันสุด
2: หน่อยฉ
1: ัน
2: นอนไม่หล
1: ับ ใ
2: ครนอนไม่หล
1: ับ ตำรวจมากินก้อยนะแกกำลังขางงัวอยู่มานำบารัดมาซอยกันเบิ่งเน้นหนีบสัน
2: คุณคิดดิตำรวจลูกฟังหมดโง่มาติ่มผู้ฝ่ายอยู่เขาอันเล่นโดน
1: เ
2: ข
1: า
2: ไปยิงเหมือนกันเนี่ย
1: เออ
2: มาเปิดไฟ
1: คิดจะ
2: ใ
1: จ
2: แง่ข่อย
1: บ้า
2: บ
1: ้า
2: ด้ว
1: ยโอ้ยเสียงบ้าบ้าเนี่ยไปใจมีแห้งเนาะ
2: เพราะว่ามันตามที่เฝ้าร่วงกันทางเป็นไฟเลี้ยงมันถึงแม
1: ่เอ้ครั้งฉันหลาดเด็กน้อยว่านอนมาอย่างพากันขี่รถเลียนอ้อมซ้อยอ้อมอย่างถนนดียังสนุกเลียน
2: เฮ้ยฉันนะเดี๋ยวนี้น้ำแม่งล้นสายฉันนั่นพันตื่นอยู่เหมือนนั่งว่า
1: เออ
2: ปวดห
1: ั
2: วโม่เหมือนแก่เหมือนพี่น้องเขาไปใส่เหมือนน้อแขกคือพวกเขาเนาะแ
1: กสงสัย
2: รายการน่ะที่มีชั่วรุกเรือเนี่ย
1: กะสิพากันไปเข้าฝักคือยังอั่นคุรู้นางอ้วนตัวม่วนใบตองอยู่ตัว
2: แม่เสิร์ฟลําเด้อค่ะ
1: ถ้าแป้งแล้วก็ม่วนแม่เจ้าเห็นบ่เจ้าเห็นบ่ตัวคุรู้
2: เห็นค
1: ุ
2: ร
1: ู้
2: คุรู้เขาเจ้าดูน้ํากันโอ้ยน้องให้เจ้า
1: เ
2: ออม่วน
1: ไปน้ํากันนั่นล่ะมันก็จะเกียกแป้งอยู่หั่นตัวคือคนนี่แหละเกียกแป้งก็สินอนซะตาหัวสุกอยู่หันหลังเมียแง่แหละร่างไร
2: จ้าพ่อแม่ว่าโดนดูนเอ็นกันที่หนึ่งสุกกระดึงก็สวยเท่งามเท่มาสวนฉันจำฉันเหลี่ยเดี๋ยวนี้ใครเหนียดเศร้าเหลี่ยเศร้าดำเป็นสีวานี
1: ้โอ้ยเป็นเศร้าอย่างทั้งเหลี่ยทั้งดำตัวเศร้า
2: จิ้มกับกวางจี
1: จะต่ำตื่นต้นเหม็นเลยนี
2: ่ต่ำตื่นต้นเหม็นอันเบิ่งไปเบิ่งมาเอ้าดิฉันกันรับเหลี่ยมันนี่บอกกันย้อนเขาขึ้นเหลี่ยโซตาย
1: อืมบ่กล้าแย่งกระจกคุณแล้ว
2: งานหนาไม่ละรอในเนื้อค่ะเด้อ
1: ครับ
2: ราตรีสวัสดิ์ค่ะรูปรอง
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะฟังเด้อพี่น้องฟังเด้อฟังเด้อล่ะพี่น้องฟังเด้อฟังเด้อล่ะพี่น้องฟังเด้อมืออื่นบ่ได้จัดรายการสดเด้อมืออื่นสิไปงานเลี้ยง อันนี้ก็สวยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไปละเตี๋ยเอาไปใส่หลักเอาก็หลุดไปเอาฮัลโหล
3: โลจ้าโลจ้า
1: ครับ
3: ขอฟังเพลงจ้า
1: ฟังเพลงยังหน่อย
3: จ้าพอดีวิลาพงษ์นะบ่าเด้อ
1: เพลงยังล่ะวิลาพงษ์คือหลายแท
3: ้บักสาวเอาขันมาสาวขี่เมาตัวมาคนเมา
1: เอาตกลงเพลงยังนี่
3: เอาคนเมาล่ะจ้าคนเมานี่ล่ะ
1: ฮะมักสาวขี่เมาคือมันคนเมา
3: จ้า
1: ฮะ
3: มักคนเมาล่ะ
1: มักคนเมา
3: แม่น
1: มันแม่นที่บ่ซื้อเพลงนี่นี่ยิติ
3: เอ้าแม่นอยู่นี่ล่ะแม่นๆๆอยู่ค่ะแม่นอยู่ค่ะ
1: เอามักคนเมาพี่น้องมันแม่นอยู่บ่
3: อ้า าบางคนเน่าตั
1: วนะมันเหม็นดิคนละเพียงดิ
3: เหม็นจ้า
1: เฮ้ยมันเหม็นดิว่ามาคน
3: เม่าเหม็นนี่หรอกเปิดต้องโหลด
1: ก็สิเปิดมันปัญหาพ่ออยู่นี่แหละมาคนเมาพนะ
3: ขันมาเอาเก่าอันนั้นก็ได้ทะเลนั่งเมาก็ได
1: ้นั่นมันยังอีกแล้วบาทนี่ไปสักอีกแล้ววันนี
3: ้สาวช่างวัวในเด้อใส่บุญจันทร์พร้อมในเด้อสาวตีท่องในเด้อจ้าเสียร่ายในเด้อเมป่าเสริมป่าเดียนในเด้อต้องลอยเมเทียงมหาในเด้อเมมามาสาวบันเอ็ดในเด้อสาวกะลาสินพร้อมเด้อเมบุญย่างเมเทียนเมคุณแก้วเมน้อยเมจวนในเด้อเมสองพันปีในเด้อตาไม่รอรอพร้อมเด้อ
1: ครับ
3: ข้างกองอีกพร้อมเลยเด้อเมื่อไหร่เป็นกินก๋วยเตี๋ยวบ้างวะนะตาแซ่บแท
1: ้กินก๋วยเตี๋ยวจะโดนหรอตาแม่
3: แล้วก็แล้วอีแม่เห็นหนุ่มบ้านนี่มาขวดหัวขวดอย่างเงี้ย
1: กินจะมาเขาล้างถ้วยมาแห้งเลยแม่เห็นตั้งแต่ยุ
3: ่งแล้วก็เป็นขึ้นใหม่ใหม่เถอะหรอแม่ว่า
1: เบิ่งวันที่เนี่ยแม่เนาะเขาเบิ่งวันที่การลงเขาเลยแม่โอ้ย
3: แม่เรื่องเบิ่งเนาะ
1: อ้าวมันเป็นอย่างถือเบามีความสามารถในการเบิ่งอยู
3: ่ก้าเบิ่งหันแปลนปนีนี่ละเออกินอาเพนโอ้กินอ่างกันหน้ามันหัวหน้าว่ากินอ่างคนกันหน้ามันว่าเออกินอ่างคือหลังได้ทั้งสี่นะฉันว่าจ้าขอบคุณค่ะ
1: ครับผมแม่น้อยสีฐานเนาะนะครับการหลินเฟซหลินไล่หลินยังกระตับจะลงไว้ลงนี่เฟซไว้เพื่อสิเบิ่งย่ำย่ำเวลามันผ่านไปเนาะมันครบปีนึงมันก็สิเด้งขึ้นมาให้เฮาเบิ่งอีกนี่เฮาก็สิจําอ๋อตอนนั้นเฮาไปหันไปหนีนะครับการโพสต์นั่นโพสต์นี่ก็ไปโดยบ่ได้ไปวายผู้ใดเป็นการโพสต์เพื่อความจําเจ้าของนะครับหรือว่าหมู่พวกเพื่อนฝูงก็ยังเห็นเฮาโอ้หมอนี่ยังมีชีวิตอยู่ตัวนี่มันต้องได้ตายตัวนี้ก็สิว่าไปก็พูดไปจังซั่นล่ะพูดให้คนอื่นเห็นว่าเออมันต้องได้เป็นหยังตัวนี้ว่าซั่นโอ้มันอยู่ดีกินแซ่บมันอยู่แก่บกินน้อยอยู่ตัวนี้ซั่นตาเนาะนะครับเวลาผ่านไป1ปีมันก็สิปึ๊บขึ้นมาให้เฮาเห็นอีกนะครับเออเฮาก็สิจําได้10ปีมันก็สิขึ้นมาให้เฮาเห็นอีกเนาะนะครับนี่ก็ดีจังซี่ล่ะมันเป็นความจําไม่พูดได้จำสอยเนาะฮัลโหล
4: สวัสดีค่ะ
1: ครับ
4: อันสบู่มากละสิ
1: สบู่นิ้วขอนเจียนอยู่มืออื่นกับมือฮื้อพุ่นอ่ะมันนอนอยู่หัน
4: เอาหันเอาหันชั่วมากมันหยัง
1: มันมาแล้วฮู้แล้วว่ามันมาแล้วแต่มันตั้งแต่มาฮอดแม่เอา
4: โ
1: อ้เออมันฮู้ว่ามันมาแต่มันมาแต่ขิง
4: สบู่อีหยังแน่ล่ะกำลังสิมาน่ะมีสบู
1: ่อันขิงลั่งนึงน้ำข้าวลั่งนึงขมิ้นลั่งนึงก็ยังว่าจะเอาไปให้หยังซะมีเนาะ
4: เอาก็สั่งก็เอาสั่งเลยก็ได
1: ้สั่งเลยก็สิได้วันที่20ไสบุดี28พุ่นล่ะ
4: โอ้ยได้สิได้ก็บอกนึงต
1: ัวเอาสั่งมาโหลดค่อยเออเอามาก
4: าแฟมีแค่นั้นเหรอกาแฟ2
1: กาแฟวัง2วัง3นี่ล่ะ
4: เอา2อันนึงก็เอาไว้ทานนั่นจะคล้องกินซะ
1: กาแฟ2
4: เอากาแฟ2ไว้บัดนี้อันเอาอันสบู่นมข้าวเอาสบู่นมข้าว2
1: 2หยัง2ก้อนบ่
4: 200
1: 200
4: เอาไว
1: ้จะผู้อื่น
4: น
1: ั่งก็เอ้ยตลาดสิงเทอร์กันคุณแม่ลำไพ่เดินแท้งวันน่าเลี้ยงก็ต้องพันสั่งต้องแปดลอยจะได้ให้เพื่อนอยู่นี
4: ่จะเอาขิงนั่งจะลอยหนึ่ง
1: ขิงลอยหนึ่ง
4: อันนี้ยังไรที่มีอยู่นั่น
1: มีขิงมีขมิ้นตัวบักขามะละกอน้มแพะวันนี้ดีเอาทำไม
4: เป็นน้มแพะที่นี่เห็นวะ
1: แมน
4: เอาน้ำแพร่จักรอยนี่จะเอาอันยังบอกแต่ยังน้ำข้าวสองรายจาม
1: ขิงลอยหนึ่งแพะลอยหนึ่งร่วมเป็นแล้วเก้าลอย
4: มันเป็นสี่ลอยแล้ววันหนึ่งสบู่บัดนี้การเอาสบู่ขมิ้นก็ได
1: ้ขมิ้นอะไรมาได้ลอยหนึ่งเตี๋ย
4: เอา ็มันครบ500
1: นี่นะอ๋อครับสอบรวมแล้วเป็น 1,000 พอดี
4: กาแฟก็500นี่นะ
1: ครบ 1,000 พอดี
4: 1,000 วันนั้นก็ดี
1: อืมครับมืออื่นเขาเสียแต่เราส่งก็
4: บอก
1: นี่ล่ะก็สิได้ส่งวันศุกร์กับวันศุกร์กับวันพุธวันพฤหัสเด้อเพราะว่าเหมือนช่วงนี้อ่ะมันทรงซ่าจังได๋ดอกมันมีปัญหาเรื่องฝนตกทั้งกรุงเทพฯหมู่บ้านตกแห้งๆว่าได้เขาจะว่าการขนส่งมันก็เลยซ่า
4: แต่ว่าอย่ามาส่งทําเหรอพ่ออ
1: ย่าแต่หม่องนั้นแล้วจะส่งไปกับผมแก๊สน้ําเขา
4: อันตรงคำหรือบ่รับเด้
1: แต่รับก็ไว้หันละเขาก็กลับเอากลับขึ้นให้เขากลับขึ้นไปน้ำมันนั่นละ
4: พวกมีแห้งหลายอยู่ไปย่านเนาะอันคอเพ่งอันขึ้นมันบ่ให้เนี่ยฟังเนาะจินตลาหนีช้ำเนาะ
1: ฟังแล้วตัวอ้าเปิดไปแล้วว่างหัน
4: เขาเปิดแล้วดิ
1: เจ้าเฮ็ดหยังอยู่
4: โอ้ยข้าวฟังอันดีนี่สนะเปิดบ่ท่าน
1: เอ้ยเปิดก่อนงูเลย
4: เออฟังบ่ท่านจะเอาเพลงอื่นตัว
1: นั่นว่าตัวบ่กันเฮ็ดหยังอยู่ใส่บ่กันได้หมดอยู่ทางใด
4: เพลงของฝนเพลงนั้นหนึ่งกำลังใจ
1: หนึ่งมั่นหมื่นแก้วก็เพราะอายุหนึ่งกำลังใจพุ่น
4: หน
1: ึ่
4: งกำลังใจ
1: เอ้ยอัดท่าน
4: ว่าแม่อันอีแม่น้อยอีแม่น้อยขอพูดได้ค่ะมอบเพลงให้ลูกอันดีเสียงแม่น้อยก็ดีใจนะครับก็มอบให้แม่น้อยพบนี่บ่มีแม่ก็ดีใจได้มีแม่ๆอยู่หลายคนอยู่นี่กับแม่เที่ยงแล้วก็แม่มาม่าแล้วก็แม่พันเอ็ดแล้วล่ะพี่ต้องเจ้าน้องนำเป็นสาวเสือลายแล้วจะอันนี้ต่างจากแม่ไปเสริมจ้าบ้าเป็นคนที่จะหายเบื่อต้องคุยทุกคนละที่เปิดเครื่องมาฟังเนาะ
1: ครับ
4: ไอ้ที่มืดนั่นละไอ้บ้าจ้าบ้าชื่อสินนั่นอันบ้าปีมาทุกนั่นเด้อ
1: รู้อยู่จากบ้านข่อยดี
4: เพียงที่วงจากอย่างนี้จากหอดมาเจ้านั่นเหตุกิจการนั่นอันทั่วรถดูแล้วจ้ารีสอร์ท
1: เฮ็ดฮอดคือเฮ็ดหลายอย่างแต่ข่อยคือเฮ็ดหลายอย่าง
4: จักเบิดนั่นล่ะบ่จักจังใส่พุ่งนั่นล่ะ
1: เอ้ยอ่อนซอสน่ะก็จะเฮ็ดอีหยังฮอดรถทั่ว
4: เอาคุยก็จะเว้าไป
1: เออ
4: เฮ็ด2,000ปีเฮ็ด2,000ปีนำก็เว้าไปนั่นล่ะอนาคตมันสิแน่ดีก็เว้าคาดการไปเนาะแค่นี้ล่ะค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับก็ว่าที่ขายอันเฮียก็ห้ออยู่ข้างเฮียนเนี่ยมันเกี่ยวเฮียนอยู่หลายหลายเฮียก็ห้อก็ได้เอามื้อนี้ก็สิเว้าเรื่องเพิ่นคนถามมาว่าบ่าวชูศิลป์ถามแลอันอยากไปลั่งวัดที่ดินแบ่งแยกระหว่างญาติผีพี่น้องกันนี่ล่ะตกลงกันได้แล้วแต่ว่าบ่อยากไปที่ดินบ่อยากไปสำนักงานที่ดินมันซ่าแหมเฮ็ดจังได๋ว่าซั่นหม่องอื่นมีบ่ว่าซั่นโอ้ยของมีเนาะว่าจะมีเงินอย่างเดียวมองใดล่ะว่าซั่นก็เป็นสำนักงานลังวัดที่ดินของเอกชนมันสิมีอยู่หรอกทุกจังหวัดนะมันสิมีสำนักงานลังวัดที่ดินของเอกชนเพิ่นสิออกไปลังวัดอย่างรวดเร็วทันใจบ่ได้นัดบ่ได้โดนหยังนะครับนะครับเพิ่นก็สิไปออกไปเฮ็ดให้พี่น้องเรียบร้อยเลยว่าตั้งแต่ไปติดต่อแล้วยื่นคำร้องบ่ได้ยื่นคำร้องหยังติดต่อแล้วก็นัดมือเลยมื้อนั้นมื้อนี้เด้อเดี๋ยวสร้างสิออกไปพวกเจ้าเตรียมคนนะครับนะครับแต่ว่าเขาเจ้าก็มีหนังสือไปหาที่ข้างเคียงที่เก่านั่นล่ะมาให้มันค่อยระวังแนวเขตสำหรับพี่น้องที่ได้รับหนังสือจากที่ดินหรือว่าที่ดินเอกชนที่เขามีหนังสือมาว่าให้ว่ามาระวังแนวเขตก็ขันมาบ่ได้กันติดเตียงอยู่ขาติดเข่าอยู่กะมอบให้ลูกให้หลานมาก็ได้นะครับมอบให้ลูกให้หลานมายืนเบิ่งน้ำเขาแล้วก็เส้นซื้อลูกหลานนะครับเอาใบมอบอำนาจมาครับบ่มีเจ้าหน้าที่ที่ดินเขาเจ้าสิมีใบมอบอำนาจอยู่ดอกอยู่กลางหน้าล่ะคนเอามาน้ำไหลเพิ่นก็ให้เขียนโหลดว่าจะเอาใบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนมาว่าแม่มาบ่ได้ป่วยข่อยนี่นาธนาเป็นลูกของที่ตรงนี้ข่อย ได้รับการจัดการจากคอยได้รับการจัดการจากผู้นี้ผู้นี้ผู้ที่ว่านะครับปฏิมาให้สิ้นเนาะนะครับคันผู้ใดบ่ไปเขาลังวัดเรียบร้อยแล้วบ่ไปเบิ่งบ่สนบ่สนบ่เกี่ยวไปบ่ได้บ่ไปบ่มักบ่สนฟ้าสนหมอกอีหยังก็ได้บ่เป็นหยังเนาะเขาเจ้าก็สำนักงานที่ดินเขาเจ้าก็เขียนมาเหตุว่าที่ข้างเคียงทิศเหนือชื่อโฉนดของนายมีและนางมาไม่มาเฝ้าดูการลังวัดเนื่องจากไม่ทราบสาเหตุเขาว่าอย่างสี่เขาจบด้วยล่ะเขาก็เขียนไว้อย่างสี่แหละเนาะได้รับเรียกได้รับแล้วหนังสือเชิญแล้วแต่ไม่มาแต่ไม่ได้แจ้งเหตุเขาจะว่าอย่างสี่พ่อเจ้าหน้าที่ที่ดินของเอกชนอันนี้ผมก็เล่าว่าเรื่องเอกชนเรื่องเกี่ยวกับที่ดินของรัฐบาลที่เป็นสำนักงานที่ดินจังหวัดนะครับอันนี้เราเรียงสำนักงานที่ดินของเอกชนสำหรับล้างบัตรอย่างเดียวนะครับเพื่อจะออกไปล้างบัตรเรียบร้อยนะครับออกไปล้างบัตรแบ่งพี่แบ่งน้องตามความประสงค์ของเขาละละเสร็จแล้วเขาเจ้าก็สิเขียนโฉนดเนาะเขียนโฉนดตามแนวล้างบัตรนะครับประเทศนี้เขาเจ้าก็ต้องไปเสนอสำนักงานที่ดินอำเภอนั้นๆ นะครับจะเกินเขาจะออกเอาเลยไปได้เด้อออกโฉนดเองเลยไปได้เพราะว่ามีหน้าที่ลังวัดได้อยู่แต่ว่าเวลาจะเหตุเป็นโฉนดแต่ละอันละอันเนี่ยสำนักงานที่ดินจังหวัดนั้นๆจะต้องเป็นคนเส้นคนลงนามนะครับหัวหน้าที่ดินต้องเป็นคนลงนามนะครับเพราะฉะนั้นการที่มีที่ดินของเอกชนไปเพื่ออย่างเพื่อความสะดวกสบายไม่ต้องไปเข่าคิ้วไม่ต้องล่อโดนแต่ว่าถามว่าราคาเนี่ยราคาขาลังวัดเนี่ยมันจะแพงกว่านิดนึงบ่หลายหรอกนะครับสวัสดิ์กันของรัฐบาลเนี่ย100บาทเนาะสวัสดิ์เสีย100บาทของเอกชนก็สิเสีย150บาทจังซี่นะครับขึ้นตัวกันนิดนึงเนาะเพื่ออย่างเพื่อเขาความรวดความสะดวกความรวดเร็วประสานงานให้นะครับเฮาก็รอรับโฉนดอย่างเดียวนะครับพ่อสำนักงานที่ดินใหญ่ผลเสร็จแล้วเพิ่นก็จะเอากลับมาที่สำนักงานที่ดินของเอกชนเรียกเขามาเอาโฉนดที่แบ่งกันแล้วนะครับถือว่าถ้ามาตามที่เคยไปเฮ็ดนี่มันเร็วกว่าเร็วกว่าของภาครัฐบาลเพราะว่าภาครัฐคนหลายไปเข้าคิวกันคิวนั่นคิวนี่เดือนนั่นเดือนนี่บ่ว่างอันนี้ตัดปั๊บไปเลยนะครับเร็วดีนะครับการออกโฉนดแต่ว่ามันก็มีระยะเวลาของมันอยู่ว่าหลังจากร่างบัตรแล้วมีระยะเวลาอยู่60มื้อ90มื้ออันนี้ก็ต้องรอเด้นะครับเพราะว่าหยังครับเพราะว่าหามีคนมาขัดขานหามีที่ขังเขียนขัดขานหามีสำนักงานป่าไม้มาขัดขานหามีสำนักสงฆ์มาขัดขานหามีอุทยานแห่งชาติมาขัดขานว่ามันอยู่ในเขตนั่นเขตนี้มันเป็นของเจ้าเขาสิว่าสิเขาให้เวลาอยู่90มื้อว่าแต่เขาต้องรออยู่ดีอ่ะรออยู่90มื้อนะครับเขาต้องเสียออกโฉนดได้แต่ก็เป็นสำนักงานที่ดินจังหวัดหรืออำเภอเนี่ยนอกจากที่เขาคิ้วกันแล้วเป็นเวลาเดือน2เดือนแล้วก็ยังมาล่ออีก90มื้อนะครับมันสิเสียเวลาไปอีกเป็น2เดือนพุ่นล่ะเนาะอันนี้คือความแตกต่างกันมีซํานี้เนาะเฮาแลกกันด้วยเงินของการบริการที่รวดเร็วเงินมื้อนี้ถูกต้องตามกฎหมายมันก็มีระเบียบไว้อย่างดีเนาะนะครับเอาใครขอสงสัยเนาะสําหรับผู้ใดที่ปัญหาเรื่องนี้ขึ้นมานะครับส่วนโครงการไทยช่วยไทยพระราชหรือว่าเฮาเอิ้นติดปากไว้ว่าคนละครึ่งนะครับเดือนสิงหาคมนี่ก็มักละคนก็เบิดแล้วใส่จนเบิดหมดค่าโครงก็มีจังบ่าวอยู่สิหมดตั้งแต่วันที่5ที่6แล้วใส่มื้อนึงมื้อนึงนำนี่สีไฟเขา แล้วก็สิมาอีกวันที่1กันยายนเป็นเดือนสุดท้ายเนาะเป็นเดือนสุดท้ายนะครับสิได้นะครับหลังจากนั้นแล้วก็ร่วมถึงพี่น้องที่เป็นบัตรสวัสดิการเนาะบัตรสวัสดิการเพิ่นเติมให้เนาะได้คนละ300เพิ่นเติมให้เท่าไหร่ครับเติมให้มัน700เป็น 1,000 แม่นบ่ต่อเดือนเนาะหลังจากนั้นไปก็สิเหลืออยู่300คือเก่านะครับผู้ที่คนละเครื่องก็สิเซาได้ไปส่วนที่มีโครงการ2ครั้งที่2หรือไม่ต้องรอรุ่นอีกเทื่อนึงนะครับส่วนเรื่องอันเงี้ยกระเขาไรละพันหรือไรละ 2,000 นั่นเดี๋ยวนี้กำลังโศกันอยู่สสก็เสนอเข้าไปอยู่แต่ว่ารัฐบาลก็ประชุมกันอยู่ว่าท่านอะไรแล้วคืนมา สนอเข้าไปให้เคาะแต่ว่าบ่ทันได้เคาะมันก็สิขึ้นสนิมก่อนนั่นล่ะจักสิได้ย่ามใดอันนี้อีหยังก็ล่ะเขาไล่ละพันหรือไล่ละ 2,000 นั่นเดี๋ยวนี้กำลังโสกันอยู่สสก็เสนอเข้าไปอยู่แต่ว่ารัฐบาลก็ประชุมกันอยู่บ่ทันได้แล้วคืนมาเสนอเข้าไปให้เคาะแต่ว่าบ่ทันได้เคาะมันก็สิขึ้นสนิมก่อนนั่นล่ะจักสิได้ย่ามใดอันนี้บ่รับปากเพราะว่าเดี๋ยวนี้จะจังเงินหยังตัวเงินหยังแน่เป็นสิยากอยู่นะครับเป็นใส่ใจยากๆอาหารการกินก็แพงเด้พี่น้องแพงตำบักหุ่งคกหนึ่งกะพี่น้องเคยกินตำบักหุ่งคกละ80บาทบ่ครับอยู่หม่องผมอยู่เนี่ย80บาทคกหนึ่งนะฮะ80บาทที่มีหยังมีกุ้งสดอยู่ตัวหนึ่งมีปลาหมึกอยู่หนวดหนึ่งอันนี้คือว่าตำทะเลแล้วก็มีหมูย่อมีสินตำบักหุ่งแค่ลอดขนลงไปบักเขือเทศขนลงไปบักหน้าวันนี้ใส่ลงไปผงชูรส80บาทได้ถุงหนึ่งเอามาใส่จานกับไม่ได้หลายดอกนะครับส่วนตำถาดก็ร้อยเศร้านะครับส่วนตำบักหุ่งธรรมดาธรรมดานี่ตำกับตำซั่วบ่ตำซั่วนี่ก็40บาทบางมองก็50นะครับแล้วแต่สิตั้งเอาโลดมื้อนี้ก็ได้เพราะว่าบักหน้าถูกแต่บักเขือเทศแพงจะได้บาดนี่เป็นจังซั่นมันมีความพอดีเนาะนะครับเอาการซื้อบักหุ่งมาตำเองคิดเบิ่งดีๆนะกันมีบักหุ่งมาตำกันเฮาบ่มีบักเขือเทศเฮาก็ต้องไปหาปลาแดกกีฬาเฮามีเฮาก็ใส่ผงชูรสก็ใส่เท่าที่มีเนาะบักเขือเทศเนี่ยคันบ่มีก็คันบ่มีก็บ่แซ่บนะครับลองผมลองตำเมื่อสัปดาห์ที่แล้วตำส้มตำโดยบ่มีบักเขือเทศก็แซ่บอยู่พี่น้องมันเฮาคือแต่ว่าเฮาไปหน้าเขาอยู่เฮี้ยนแหละแต่ว่าเขาคือว่าเขาไปหน้าการไปหน้านี่บักคุ้งก็เอาอยู่หัวสวนนั่นแหละหัวหายไปหน้ามันว่าบักหน้าก็อยู่แถวนั้นแหละเก็บได้แน่นอนอ่อนคิ้วๆนะครับบักเขือเทศกับบะหมี่ก็ตำก็แซ่บเด้อล่ะพี่น้องเนาะใส่ผงชูรสใส่หยังก็ว่ากันไปเนาะก็แซ่บอยู่ผมว่ามันก็แซ่บอยู่ได้ล่ะนะครับนะนี่ก็บ่อยฟังสิดอกนะครับพี่น้องนะเอาตะละผู้ใดถามก็คือสิดกันพอดีแล้วเนาะเพลงอีหยังล่ะบัดนี้เพลงอีหยังเนาะบัดนี้เอาเพลงนี้ก็แล้วกันเอาแผลเก่าแผลมาอีใส่กินตลามาทําแม่มาซอยราชการจักบาทเอากฎหมายให้ฟังหยังก็ถามมาเด้อผู้ใดบ่ถามกันแล้วแรนะครับเนาะอัลบั้มชุดเมียหลวงทวงสิทธิ์นะครับงานเพลงแผลใหม่นะครับที่จะลาผู้ลาบครับ

0: ร้อนก็ร้อนอาบน้ำทีไรสบู่ที่ใช้ก็ไม่ได้ถึงใจอาบแป๊บเดียวเหนียวตัวอีกแล้วกลิ่นก็ไม่หอมทำไมมันไม่เหมือนโฆษณาเลยอ่ะซื้อมาก็แพงแพง
1: ลองใช้สบู่ที่พ่อเพิ่งซื้อมาดูสิ
0: ยี่ห้ออะไรเหรอคะพ
1: ่ออ๋อสบู่สมุนไพรแท้ตราระฆังทองสบู่สมุนไพรแท้ตราระฆังทองเขาทำมาจากสมุนไพรล้วนๆเลยนะกลิ่นก็หอมฟองก็เยอะที่สำคัญมีหลายสูตรทั้งสูตรมะขามน้ำนมข้าวกลิ่นมะลิและสูตรรวมสมุนไพรเหมาะสำหรับทุกสภาพผิวของเขาดีรับรองมาตรฐานจากองค์การอาหารและยาหรือ อย.เรียบร้อยแล้วด้วย
0: แล้วจะหาซื้อได้ที่ไหนอะคะ
1: เลยสนใจก็สั่งซื้อหรืออยากตรงไหนดี
2: บ่าวชูศิลป์0809798200 0809798200
3: การมีสุขภาพดีทั้งกายและจิตใจจะทำให้คุณผู้ฟังมีความสุขในการใช้ชีวิตคุณผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะก๊วยตราวายกิ่งกล่องสีเขียวราคาเดียว260บาททางหมายเลขโทรศัพท์099-000-5130
2: ติดต่อ DJ ชูศิลป์0809798200

0: ครื่องดื่มสมุนไพรกระชายดำผสมโสมส่วนผสมประกอบด้วยน้ำสกัดเง่ากระชายดำน้ำสกัดรากโสมน้ำสกัดลูกกระวานน้ำสกัดจากเห็ดลิ้นจือน้ำสกัดจากผลเก่ากี้ส่วนผลิตภัณฑ์น้ำสมุนไพรกระชายดำผสมโสมติดต่อได้ที่ DJ ชูศิลป์โทร0809798200
1: กาแฟแปะก๋วยคอฟฟี่กาแฟแปะก๋วยคอฟฟี่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตกาแฟแปะก๋วยคอฟฟี่กาแฟแปะก๋วยคอฟฟี่ไขมันทรานใช้ไขมันชนิดดีจากน้ำมันมะพร้าวกาแฟแปะก๋วยคอฟฟี่กาแฟแปะก๋วยคอฟฟี่ใช้ความหวานจากหญ้าหวานกาแฟแปะก๋วยคอฟฟี่แปะก๋วยคอฟ
2: ดีเจชูศิลป์0809798200 0809798200
0: สบู่ยี่ห้อนี้ก็หอมนะสบู่ขิงสารสกัดมีสารกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตนำมาบำรุงผิวหน้าเพื่อให้การผัดเปลี่ยนของเซลล์ผิวนั้นดีขึ้นต้องสบู่ระฆังหยกสูตรสบู่ขิงสนใจติดต่อได้ที่ DJ ชูศิลป์080-979-8200 สบู่ระฆังหยกสบู่ขิงต้องระฆังหยกสูตรสบู่ขิงเท่านั้น
3: อ่ะสบู่กสิมามีสบู่ขิงมะละกอนมเข่านมแพะมะขามนะฮะก็สิมีสำนีล่ะพี่น้องบ่หลายเนาะเงียบๆไปบ่ได้บอกกับพี่น้องไปเนาะบ่ได้เว้าไปซั่นล่ะนะครับบ่ได้เว้าจาน้ําไปซั่นล่ะนะครับเออเอาผู้ใดฟังอยู่ก็ยกมือขึ้นเด้อมืออื่นบ่ได้จัดรายการเด้อมืออื่นก็สิไปเป็นก็สิยากไปเป็นวิทยากรบอกให้พี่น้องฟังเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดเกี่ยวกับเรื่องมาตรการในการลบในการป้องกันตัวในกรณีที่มีเหตุคนลายเข้าไปในโรงเรียนหรือว่ามีเหตุยิ่งกันในโรงเรียนเนี่ยนักเรียนหลายๆสิลบไปยังไหนนะครับมีโครงการนี้นะครับซึ่งโครงการนี้ก็เฮ็ดกันหลายจังหวัดละเฮ็ดกันหลายโรงเรียนเนาะคุณวัดมังกรก็อยู่โรงเรียนใหญ่นี่โรงเรียนมัธยมจักเสียงกระโผกจักเสียงหลดหวอแซวสะอยู่เขาซ่อมนะครับซ่อมแผนว่านักเรียนเนี่ยสมมุตินี่มันจะเอาปืนมาใส่มันจะเบิ่งเกมเบิ่งหยังหลายมันก็ยิงไปแต่ผู้แต่พื้นเพราะฉะนั้นคันเกิดเหตุแบบเนี้ยนักเรียนที่เหตุจังใดนะครับนักเรียนที่ผู้บริสุทธิ์เหตุจังใดผู้บริสุทธิ์ก็ต้องเขามีข้อเอื้อนข้อการหนีซ่อนสู้นะครับคือหนีแล้วไปซ่อนหันซ่อนบ่ได้กับพ่อสู่กับสู่จังซี่แม่นครับแต่ว่าเฮาเฮ็ดจังได๋วิธีการเนาะเดี๋ยวบอกให้พี่น้องฟังนะครับสายนี้คือสิเป็นสายสุดท้องเนาะมาตาใสเนาะห้องกระตื่นติ
4: ฮัลโหลสวัสดีค่ะ
3: เสียงห้องกระตื่นเด้สวัสดีจ้าเสียงซี้ๆจังซี่เสียงซี้ๆเสียงมั่งสิเสียงห้องกระตื่นเด้อเสียงแอบแบดูแลได้เว้ยมืดตาขึ้นไปแล้ว
4: อ่อนดีดีหัวหนานเป็นอย่างเห็น
3: ฮะเอ้ามันก
4: ็ยาเศร้ากินยาลงไ
3: ปเศร้ากินยาก็สิหัวจุ่มเมื่อวัน
4: โดนยังจะกินมาเนี่ย
3: คือเก่าเพราะว่ามันหอดเวลานอนมันบังคับให้เฮานอนแล้วว่าถึงเวลานี
4: ้
3: ถึงเวลานี้คุณกินข้าวแล้วคุณต้องนอน
4: อยากนอนดี
3: ตั้งเทียกันย่าไปหอดจังมือเศร้าเลยคุณแล้ว
4: นอนดูเกินแต่ว่ามาผมมาแค่เด็ดยิบสถานีจวน
3: นอนนั่นนอนสุบนี่นอนกลางคืนนี่เมียบอกเงี้ยจังใดนอกจากปวดเงี้ย
4: หอดที่หัวหน้าหอดบอกใครเมีย
3: หรือว่าใครเมียเลยตี
4: นอกจากปวดเงี้ยปวดยังกระตุกที่รอกว่าแค่นึง
3: กระปวดเงี้ยกับเงี้ยใส่บอลรวดแล้วนอนบอลลูกแล้วปีนเสี้ยวก็ได้ตัวยากหยังเนาะปีนเสี้ยวมือ
4: ตายทนจน
3: อ่ะมันบ่กล้าสอนดอกเสี้ยน้อยๆเสี้ยบักนุ่นนั่น
4: ก็เหม็นทนตัว
3: เอ้าเหม็นก็เหี่ยวเจ้าของตะดมอดสะดมเอา
4: โอ้ยหยังก็มาดอกมาหอดจะไป
3: อันนี้กำลังคืบคานมาอยู่บนนี้ว่าจะมาหอดว่าหอดซ้ำมีแบบมีเพิ่มมาจะขิงกับขมิ้นแล้วก็น้มเขาตลาดบ้านบ่หลายอย่างละลั่งคู่กันบ่บุ
4: จงใหม่เลยน้มเขาเด้อวัดก่อนยังเขาวัดออกวัดตอนยัง
3: ที่ท่านบ้านท่านเมืองเขาบ่ละจัง
4: ท
3: ่
4: านเอาไว้ไงเนี่ยจัก200 300เงินพุ่นน่ะ
3: เออสิว่าจัก200ท่านล่ะอืมแบ่งกันไปแนวกินหน่อย
4: 200ก็ได้
3: แนวกินหน่อยขีนใจผู้สิแบ่งหอดจำคำยังเรียกกับฟ้าสั่งตื่นๆมันสิบ่ทันหมู่เขา
4: ไปจัก200ก็ได้กันอย่างบ่ได
3: ้จ้างโลดคือยังแม่เถียงว่าจะลี้ล่านั่นแล้วว่าอืม
4: คันแม่สั่งตอนนี้แม่เขาวัดนี่ต้องมา
3: ห่องเอาก็สิส่งตอนออกวัดพุ่นล่ะเขาวัดมื้อใดเด้อดิวัดศีล
4: อื่นมื้อเฮือนี่ล่ะ
3: เอาให้แน่นอนกันน่ะมื้ออื่นคือมื้อเฮือ
4: มื้อเฮือมื้อเฮือ
3: ก็จะได้รับประมาณวันที่28พุ่นล่ะกันบ่28
4: เมื่อวันศุกร์ไปนอนวัด
3: เออนั้นศุกร์บ่เออจังเอาซั่น
4: จ้ะ
3: พุ่นล่ะออกมาจังมาสร้างแล้วก็วันเสาร์วันอาทิตย์พุ่นล่ะ
4: จ้ะอืมจ้ะออกมาซะก่อน
3: อืมสิเอาไว้ให้อยู่ดอกจัก200เงิน
4: จ้าจ้าเอาไว้รถน้ำม
3: ัน
4: เขียวม
3: ี
4: บ่
3: บ่มีประธานดิซื้อมาอยู่ขี้ข้าน
4: ไอ้ยังคือบ่สั่งมาน้ำกัน
3: มันบ่มีเงินเนาะ
4: มุกก็คือกันบ่เสียบ่เสีย
3: มันก็บ่มีเงินซื้อมากับมาดองเนาะเคยเห็นบ่สมบ่น้อยมันสุนั่นเอ้มันสุถิ่มซื้อ
4: ก็น่าบ่มีเงินไปสิมีเงินเน
3: า
4: ะ
3: ก็จังว่าจังนี่ล่ะคือได้สิมีเน
4: า
3: ะ
4: ลูกค้าก็ต่ออยู่คือกันลูกค้าก็ซื้ออยู่ก็เจ้าก็ซื้ออยู่
3: อืมก็สิซื้อมาขายอยู่หั่นล่ะสร้างบ่ยากดอกสร้างทั้งออนไลน์ตึบปั๊บเข้าเดียว
4: สร้างมาเนี่ยน้ำมันเขียว
3: น่ะน้ำมันเขียวก็ซื้อปึ๊บปั๊บเข้าเดียวก็มากล้วยผงดิบเอามา10กล่องก็เจ้ามาไผผู้นำไผมาเอา5กล่องหมดล่ะแท้ว่าปีปทุมได้ยินข่าวว่าขี่มอเตอร์ไซค์ตะแรงมาเอาอยู่เฮียนหมดซ้ำก็สิเริ่มซื้อมา
4: ก็ดีเด้แหมกินดี
3: ก็ใช้ดำก็ใช้ดำผสมว่าสิมาส่งหมู่บ้านนี่กันอันผมยังไม่ได้ส่งนะผมกลับบ้านผมกลับรวดก็เลยคืบในใจอยู่ เอามากับมัดดองอยู่นี่เจ้าว่าสิซื้อดอกก็มีแต่คุณแม่นยังกันล่ะแม่บุตรดาตันตัวสร้างก็ไปเสริมตันตัวสร้างก็มีไม่น้อยบรรทัดเสียวแล้วเอาหลายอยู่เอาแต่ละ4 5ขวดอยู
4: ่กาแฟแม่ก็เสียวอยู่2กล่องพุ่นน่ะมาไว้
3: โหลดเออกาแฟก็เสียวมาไว้อยู่
4: ก็สั่งเลิกเอาบ่ไว
3: ้เอามาบ่สั่งก็สิแก่กินไปเรื่อยๆเด้เด็กน้อยเน
4: า
3: ะ
4: ใครแก่แม่เสียวอยู
3: ่อ่ะแก่แล้วคือเด็กน้อยแล้วเห็นขนมก็อยาก
4: แม่ไว้ออกวัดปันแม่สิสั่งแพ
3: เออออกวัดได้อย
4: ู่2กล่องนี่เอาแท้แน่นอน
3: เออเข้าไว้ล้มก็ออกมันล้มก็แล้วกัน
4: สองกองเอาแท้แน่นอนเด
3: ้อเออซุ้มแม่ขาวหรือจะถามหาเด้อเพิ่นสิไปวัดอยู่จะถามหาเพิ่นเด้อแม่ขาวเว้ย
4: บ่เอาก็ไปเด้อในวัดแข่งกันอันกินกาแฟนั่นตัวอยู่ในวัด
3: กินกาแฟหยังกาแฟฟรีบ่ถือใจของฟรีละกินดีเหมือดมือของซื้อละเป็นมือได้กินเด้อนั่งเด้อหึมแม่นบ่ล่ะจังได๋ฟ้าว่าไว้กันคือกาแฟไฟอย่าของกาแฟฟรีหยังวะกินแล้วนอนหลับฟรีหลับคือเก่าคอกาแฟแล้วเลย
4: ยังซ่องขาวหาสิเป็นสีว่า
3: ซ่องขาวบ่
4: แดงๆน
3: ั่
4: นอ๋อ
3: กาแฟกับพวกเนี่ยต้นนิดกาแฟต้นแดงๆนั่น
4: เออแม่นนั่นน่ะ
3: นี่กาแฟก็มีสีเขียวสีแดง
4: กิน
3: โลดกินบ่กินก็เน็บใส่กับถุงมาเฮียนย้ําแขกไปใครมากก็เปิดให้เขาเจ้ากินอันนี้กาแฟเด้อนี่แซ่บแซ่บกาแฟฟรีว่าสิกาแฟวันศีลว่าซั่น
4: กาแฟพี่
3: กาแฟฟรี เอาว่าเอากระซังเน็บได้เน็บได้ผงมาโลดเน็บมาอืม
4: เนี่ยว่าเมื่อนั้นเอาไปกันเจ้าอยู
3: ่เออนั่นล่ะ
4: พี่หาช่องอันกาแฟหัวหนาด
3: กาแฟหน่อยกินอยู่นี่จังน้อยเหมือนแนวแถมสิแถมกาแฟดอกแม่เสริมบัดนี้เออเน
4: า
3: ะแถมก็ซื้อฝากกาแฟไปกาแฟนี่แม่กาแฟฟรีแม่ให้ไปพุ่นละซอง2ซอง
4: พุ่นละซองมันแหละเอาซองกับพุ่นละครึ่งถึงด้วยกับเตากระดิ่งนั
3: ่นโอ้ยก็สิฝากโอ้กาแฟนี่อันละ20บาทพอดีอันกาแฟแปรกล้วยน่ะไหลเบิ่งแล้วก็ซองละ20บาทเลยนะแต่ว่ากาแฟไฟนี่โอ้กาแฟฟรีนี่ม่วนซ่องนิดหน่อยนั่น
4: กาแฟไฟ
3: เออมันถึกซ่องละประมาณ5บาทอืมให้ไปคู่ละ2 3ซองเพราะอะไรนั่นเอ้ยแล้วเสียก็จะซื้อสิซื้อผมขึ้นรถก็เจ้าก็มีโครงการบัตรคนจนอยู่รูดเอาข้าวเดียวจะเอาหยังให้แล้วเน
4: า
3: ะ
4: โอ้เจ้าว่าเด้กาแฟบัตรคนจนเจ้าเอาเงินกับสม
3: ุดติเอาเงินติมึงโหลดสิบอกพระนิจจังหวัดไปจับออกบ้านไหนตอนนี
4: ้อย่าพ
3: อให้ก็จะไปคุบเอาคุบทั้งแม่ค้าทั้งผู้เลขกันร้อยละ10ร้อยละ3พุ่นน่ะ
4: ไปดูเอาหยังก็ได้แก่ของมันกินบ่เว้ย
3: จังว่า
4: อย่าลืมกาแฟเด้อ2กล่องเด้อ
3: กาแฟ2กล่อง
4: ไปให้
3: กับ
4: ผู้ใช้ดอกผู้ใช้ก็เจ้า
3: อืมเอา
4: เอาไว้สร้างไว้แต่ว่าสิสร้างหลายอย่างอยู่ซั่นเด็กนั่น
3: เพิ่นล่ะออกวัดบ้านพุ่นล่ะจังสู่กันไหม
4: จ้า
3: ๆเออฮะ
4: ขอจริงแม่นเป็นหัวหน้าดุเด้อมื้อนี้เด้อ
3: บัดห้าไปวัดก็ไปสู่กันเลี้ยงกาแฟฟรีล่ะซื้อกูได้น้ําสู่สู่กูซื้อน้ํากุ่นนี่เป็นหยังสิว่าซั่น
4: เสียงเอากับปาน
3: เสียงเอาก็มีคนละคนเน็บตะขีดตะแล่ได้พงศิลป์แล้วบ่พอเน็บตะขีดตะแล่ไปอื
4: มได้ชงเงิน
3: เนี่ยสิหอมอยู่ดอกกาแฟ
4: กินบ่กินได้ล่ะ
3: เออกินบ่กินก็เอามาให้โลดให้ลูกให้เต้าให้ลูกให้หลานเฮ็ดเฮียนน้ําเดินซ่านก็ได้ดอกอืมก็จะมันก็จะหวงเฮ็ดบ้านละติเอาบ่กาแฟพี่
4: บ่เคยคือบ่จักคักเนา
3: ะนั่งทับไว้กับผู้ลางคนนั่งทับไว้จังแล้วเขาจะว่าเอาหลาย
4: อืมเอาเพิ่งหัวหน้านั่นน่ะเพิ่งอันมวนๆนั่นน่ะอย่ามอบไปน้อยๆนี่เด้อ
3: เพียงมวนๆเพียงหยัง
4: น้อยๆฟังบ่ผู้นี
3: ่ฮะ
4: แม่เตียงนั่นแหละ
3: ก็สิฟังนั่นล่ะเออ
4: เฮาก็ได้สินนั่นแหละแม่2,000ปีนั่นแหละ
3: ก็สิพากันฟังอยู่พี
4: ่
3: ครับ
4: ร้อยสิบห้านั่นแหละเพิ่นฟังอยู่ดอกแรกนั่นแหละดอกแก้วนั่นแหละอันตาลหวานนั่นยังอยู่ตัวอันน้องหงเบิดบ้านบ่เด้อหัวหน้าเด้อวันปกคงก็เบิดบ้าน
3: แต่ผุ่นฟังบ่ฟังดอกอ
4: ย่างนั้นได้เด้อแม่เที่ยงแม่ผุ่นละสร้างปุ้มเนี่ยสำราญมันน้องอีโร่นั่นแม่จ้า
3: จ้า
4: แม่ผีช่องนั่นแม่มูแปดนั่นแม่เด้อจ้าจ้าเอาหัวหน้าตาเมียละตาทุกเพียนทุกสายหลุดตาเด้อ
3: ครับผม
4: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับม่วนกันไปตามกระยืมนะพี่น้องพูดอะไรล่ะโทรศัพท์เข้ามาอีกรับพระท่านท่านซื้อมาใหม่ดูเนี่ยยิ่งเห็นอย่างเป็นอย่างคือยิ่งกันโอ้ยหลบกันกับพระท่านอันเพลงอันมาคนเมาเนี่ยมันเป็นคำที่ด้านเดียวคำว่าได้ก็สิเปลี่ยนเพลงให้มันหน่อยใหม่เนาะอืมถ้ามันจบแล้วก็สิหนีจากกันนี่มันเหลือกูแย่งเลยมันจะกินเวลาเพื่อนเนาะเพียงนี้ล่ะกับเพียงนั้นล่ะกับเพียงนั้นก็เหมือนเวลาเด้อพี่น้องเด้อ เพียงหยังล่ะเพียงนั้นเพียงนี้ท่านตัวจะเพียงหยังดอกเอารับสายซะเกินซะนะฮัลโหลจากทางไหนเนาะพี่น้องปองปู่
4: โอ้โหโทษจากอันนั้น
3: อันใด
4: จากเพียทางสะอาดเด้อ
3: ทางบ้านสะอาดบ่แม่
4: สะอาดแม่เพียเด้อโทรหาแม่เสริมแม่ฝากหาแม่เสริมในวันที่4กันยาให้เอาเบอร์โทรไปให้อยู่โรงพยาบาลแม่เด้อว่าแม่เป็ดพออยู่นี่ก็ฟังคือเราอยู่กับหัวหน้าอยู่เลย
3: ตีสิพากันไปเฮ็ดหยังล่ะแม่เป็ดไปโรงพยาบาลคือเอาไปให้กันอยู่หั่น
4: สิแก้วยาบ่หวาน
3: โอ้ตีเอามาให้น้ำแม่เด้อเอามาให้น้ำท่านอีกก็เป็นคือกัน
4: จะว่าฝากจะหาแม่เสริมแม่เด้อวันที่4กันยาเนี่ยเอาเบอร์โทรไปให้แม
3: ่เออแม่เสริมเอ้ย
4: หาหมอขวัญกูมึง
3: ม่เสริม
4: เอาบอกวิโชลทั
3: ศน์เออเอาเบอร์โทรแม่เสริมเน
4: า
3: ะครับ
4: นี่ดีจะหัวขวนนี่เลยนี่
3: หัวขวนเออบ้านสะอาด
4: ครับบ้านสะอาดเด้อ
3: บ
4: ้
3: านสูบ้านสะอาดถ้าเสียวเนาะ
4: ครับ
3: ครับผมครับอาฝากขวดไปหาแม่เสริมเด้อก่อนสิล่ากันมื้อนี้อันให้ไปพ้อกันอยู่โรงพยาบาลเด้อใกล้ๆเราห้องเก็บศพนั่นล่ะไปหาหากันโลดอืมเท่านั้นล่ะเอาเบอร์โทรเขียนไปให้แม่เพชรแน่เพิ่นสิถ่าอยู่แถวนั้นล่ะคำว่าสั้นก็ไปแผนกอันหน่วยอันโรคเรื้อรังพุ่นนะเขาบ่ได้ว่าโรคเบาหวานนี่เขาเรียกว่าโรคเรื้อรังสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคเรื้อรังกรุณาพบแพทย์ที่ห้องหมายเลข1และหมายเลข2นะครับบางสิ่งเบาคือๆดอกโอ้ยเนาะเป็นนางถ่าโยโรคเรื้อรังพุ่นนะมีแต่บ่เศร้าง่ายนั่นบ่เศร้าดอกพี่น้องนะครับแต่ว่ามันก็เฮ็ดให้เฮาอยู่กับมันได้โดนก็ซุ่มเป็นโรคตับก็แล้วกันเนาะโดนก็พวกเป็นโรคเก้าก็แล้วกันโดนก็เป็นพวกเป็นโรคไตก็แล้วกันพวกเบาหวานนี่อยู่โดนอยู่นํากันโดนเฮาเลี้ยงมันไว้นี่แหละมันบ่ไปใส่ดอกไหลมันหนีมันก็บ่หนีดอกนะครับมันก็อยู่นี่ล่ะมันก็เฟียนําเฮาอยู่นี่ล่ะแต่ว่าอย่ามันอย่าให้มันเกินหน้าเกินตาเฮาก็พอเนาะคุมมันให้ได้นะครับสนเข้ามันไว้ให้มันอยู่จัก100บ่เกิน150นั่น130 150อย่ามันต่ําหลายต่ําหลายมันก็สิเป็นบึนวันบึนวันทรงตัวบ่อยู่คันมันสูงหลายมันก็สิทรงตัวบ่อยู่คือกันให้มันอยู่จํานี้ล่ะหมอว่าเอาไปใส่ล่ะนี่อันเชนล่ะบ่ก็ว่านี่จังได๋ก็โทรหากันเอาฮัลโหลนัดพ่อกันอยู่ไสบ่พ่อพ่ออยู่โรงพยาบาลพระแม่เสริมเจ้า
4: พ่อกันอยู่หั่น
3: พ่อกันอยู่หม้องโลกเรือลังเด้อบ่นะ
4: คุณแม่มันสิพบกันบ่ล่ะคุณแม่มันบ่คนละนัดกัน
3: เอาเจ้าก็
4: แม่เพชร
3: เอาเจ้าก็ย่างแม่เสริมก็ไปหาเล่าแม่เสริมอยู่ใกล้แม่เสริมก็ย่างไปโรงพยาบาลโลดบ่ไกล
4: จ้าจ้าสิไปหาอยู่โรงพยาบาลมื้อใดก็เพิ่นสิมามื้อใดก็
3: มื้อที่4 4อะไรล่ะ4กันยายน
4: โ
3: อ้วันที่4วันที่31ถึงวันจันทร์วันที่1วันอังคารวันที่2วันพุธวันที่3วันที่4ถึงวันศุกร์ก็ไปย่างหากัน
4: คุณแม่เทศฉันสิไปมื้อวันที่28นี่เอานัดกัน
3: ก็สร้างแล้วเราบ่มาเนาะเราอยู่บ้านสะอาดบ่เมารถ
4: กันเนาะคุณแม่บัดนี้เนาะ
3: ก็บ่ตรงแล้วเนาะซุ่มอันนี้หมู่รวมหมู่นี้มันบ่ตรงกันเด้มันใหญ่มืออยู่มันหลายเนาะ
4: สิไปหาคุณแม่อีกมื้อวันที่4เนาะจ้าจ้าเอา
3: ตันส่วนมากแม่เขาสิตรวจวันพฤหัสกับวันพุธพวกเบาหวานนั่นเขาบ่โรคเรื้อรัง
4: แม่ก็วัดซ้ําในมื้อนั้นว่าแม่ก็สิไป
3: เขาวัดกับเขาย้ําแรงตัวย้ําเว้นกับไปตีบ่เป็นแต่คุณ
4: ไปเบิดมื้อหัวน่ะ
3: ฮะ
4: แม่ไปอยู่เบิดมื้อเบิดคืน
3: เออก็บอกเราย่างฟัดไปหั่นไปวัดเด้อแม่เพชรเด้อว่าซั่นให้ลูกให้หลาน
4: ไป
3: ซุ่ม
4: หม้อแม่เพชรนั่นเพิ่นดังแม่อยู่แม่สิไปก่อนแม่ถือมือบ้านพระพอดี
3: เออเอาจังซี่เอาจังซี่ผมก็ฮู้เบอร์แล้วล่ะผมสิโทรบอกแล้วดอกสิโทร
4: จ้าจ้าแม่อยู่นั่นน่ะโทรบอกแล้วแ
3: น่เออสิโทรบอกทั้ง2คนแหละโทรหากันโหลดคิดอันคืนน้ําอยู่ผู้เฒ่าน่ะสุติพ่อกันได้อยู่เนาะโอ้ยสิมันเขามีแต่รวยเรือลั่งเจ้าของจนเรือลั่งอ้นอีหยังก็บ่หวั่นเรือแต่ว่าสิบ่บอกออกอากาศดอกผู้อื่นถ้าจดอยู่ก็มีอย่างคนจดนําอย่าเป็นพวกมิจฉาชีพกับพ้องกันพวกนางฟังอยู่บ่ปากถ้าจดได้ยินว่าสิจดเอาเบอร์กันนั่นแต่ว่าสิโทรหาส่วนตัวกับแม่เพชรกับแม่เสริมดอกโทรหากันว่านี่เด้อเบอร์กันเด้อแลกเบอร์เด้ออันหมู่เป็นเรือลั่งน้ํากันคันจะคันมื้อนั้นผู้นึงเข้าวัดผู้นึงเข้าโรงพยาบาลโอ้ยเนาะจังไหนล่ะบาดนี
4: ้เอ้าจังนี่ล่ะจ้า
3: โอ้ยหมากับเฮาเนาะ
4: ตั้งอยู่กับตาเอาน้ําเปิ้นนึงหัวหน้าน้ําหัวหน้าเด้อแม่
3: เออสิหายี่ดอกเบอร์ใดบ่นี่ล่ะเบอร์ลงท้ายด้วยเลข3หลายๆล่ะมั้งหั่นจ้าวางสายซะก็สิโทรหาเราดอกเอ้าโอ้ยอดซ่อนได้บุญตัวพี่น้องอันคันคันซื้อว่า ผู้นี้โทรมาถามขอเบอร์ผู้นั้นเนี่ยผมสิว่าให้ได้พี่น้องจะไม่ให้เพราะว่ามันเป็นความลับมันเป็นความลับบางคําบางเทื่อบางที่บางคนเนี่ยได้เบอร์เขาไปแล้วก็ไปแจกเบอร์ไปบางเทื่อเขาบ่อยากคุยกับคนอื่นนะครับบางเทื่อก็แจกเบอร์แม่เสริมเบอร์นั่นเบอร์นี่ก็แจกไปส่วนรายการบายุสินจะบ่บอกเบอร์ผู้ใดเป็นผู้ใดมันโทรมาถามบายุสินก็บ่บอกให้ไปหาเอาอยู่ช่องทางอื่นอาจจะอยู่สถานีอื่นเพราะว่าจะมาบอกแต่ว่าขันกรณี2คนเนี่ยผมก็สิบ่ได้บอกออกอากาศก็สิโทรไปบอกว่าเบอร์นั้นเบอร์นี้เด้อ2คนนี้เด้อเออเป็นหมู่กันเลือลั่งน้ำกันสิว่าจังซี่เป็นกรณีพิเศษนะครับแต่สิบ่บอกออกอากาศการออกอากาศเนี่ยผู้อยู่เฮือนบางคนก็เตรียมปากกาจะจดเบอร์แม่เสริมเพิ่นละคนก็เตรียมปากกาสิจดเบอร์แม่เพชรเพราะฉะนั้นผมก็สิบ่บอกออกอากาศแต่ว่าสิบอกแค่คน2คนนี้เนาะนะครับนะครับอาสนะบนนี้เอาไว้ซ้ํานี้จะเกินพอกันไหมในมื้อต่อไปเด้อแต่ว่ามื้ออื่นบ่จัดรายการได้พี่น้องเข้าใจเด้อมื้ออื่นบ่ต้องโทรนะครับพุ่นละวันที่21จังโทร27น่ะจังโทรนะครับว่ามื้ออื่นบายุศิลป์ไปเป็นวิทยากรหลายหม่องนะครับทั้ง26 21ก็บ่ได้จัดอาสิได้จัดวันที่27ตอนแรกอยู่แต่ว่า26หมดมื้อเลยไปหลายโรงเรียนก็สิบ่ก็สิบ่ได้มาจัดรายการเนาะก็สิยากนะครับพื้นอื่นแม่ก็ต้องไปได้เฮ็ดงานที่เก่ายังสําหรับมื้อนี้เอาไว้ซ้ํานี้ก็ลาดูแต่เอาไว้ซ้ํานี้จะเกินพอกันไปในมื้อต่อไปน้องลาฟันดีลาติสวัสดีครับ

เอามันคือว่ามีเสียงพี่น้องมันเป็นคาราโอเกะตัวนี้ขอเธอเด้อน้องเจ้าเมาน้ำแน่เด้อตาหวานขอรับประทานรวมโอ้ยบ่คือล่ะพี่น้องเดี๋ยวเปิดให้ใหม่เด้อแม่น้อยเด้อเดี๋ยวเปิดให้ใหม่เดี๋ยวหาเพลงกันนะครับเดี๋ยวเด้อ ล่าแล้วก็บ่เป็นตลาดนี่จ้ะได้นะมันเป็นคาราโอเกะนะครับเดี๋ยวเอาเพลงที่บ่เป็นคาราโอเกะกันแล้วกันเนาะนะครับเอาแม่นบ่ล่ะนี่ก็ได้เอาบ่แม่นครับพี่น้องเดี๋ยวบ่หายากแต่ละอุ้ยแฟนฝากลาบเสียงหาพี่เอาได้ละนะครับไล่ลิลาบันนีนะครับพี่น้องเอาฟังม้วนๆ1 2 3งานพี่กันแล้วกันครับ

อันเบอร์ศูนย์เดี๋ยวนะเสร็จแล้วศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปดศูนย์ศูนย์หกสองห้าสามสาม

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีน

0: หลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
1: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
2: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
1: Shipper Center
2: ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
3: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนซ์สังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ทิศเหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์เมาส์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์เมลยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มหน้าเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ ชิปเปอร์เรดิโอ เร็ว ลึก ตกผลึกข่าวและบันเทิง เชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เอ้าแม่งยังล่ะเขาอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้พันเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเป็นผู้เปิดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพันเปิดร้านใหม่ใครก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึคอยแล้วว่าเป็นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แน่แล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใส่มากมายเพชรหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ทางออกไปอำเภอพนทองทางขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร
7: 080-194-5318เด้พี่น้อง
2: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังกพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
8: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
9: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
10: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
9: Shipper Center
10: ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
11: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมี

0: ื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีแต่งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
1: ให้โศกให้มานให้มัง
2: ค์
0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร088-736-2266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
3: ทิปเปอร์มอลศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
4: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
3: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-663
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center
3: ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกวนเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกวนไอสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก้อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วน

0: จำกัดเต็งทวีห้าวัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
1: ให้โชคให้มันให้มัน
2: พอใจฟูนรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
3: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
4: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
3: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ Chipper Radio เร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
5: เปิดแล้ว
6: เฮ้ามันยังหลับเอาอันนี้เปิดแล้ว
5: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
6: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งหูหดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ไผก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่าเป็นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
5: แน่แล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเฮ็ดหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพารา ปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
7: ทางออกไปอำเภอพ้นท้องบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
5: โทร0801945

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียน

0: วงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
1: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
2: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
1: Shipper Center
2: ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
3: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนซ์สังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสี่ยดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสี่ยดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์เมาส์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจใฝ่ในธรรมและเพื่อนสัทธรรมิกผู้ร่วมสัพพมจารีทั้งหลายเราทั้งหลายจะได้พูดจะได้ฟังกันในเรื่องความสุขอันมนุษย์ทั้งหลายพึงปรารถนาและเข้าถึงได้เป็นลำดับว่ากันว่าความสุขนี้เป็นแกนกลางแห่งจริยธรรมแม้ว่าทุกคนทุกชีวิตที่ดิ้นรนกันทุกวันนี้ก็เพื่อปรารถนาความสุขความสุขที่แท้จริงนั่นมันเกิดขึ้นที่ความพอใจถ้าพอใจสิ่งใดก็สิ่งนั้นที่เรียกว่าความสุขเพราะนั้นความสุขจึงมีหลายระดับความสุขที่หยาบหยาบความสุขปานกลางความสุขปานนี้ยิ่งขึ้นไปก็มีเป็นลำดับ ตั้งแต่ความสุขของมนุษย์ในโลกความสุขของคนยากคนจนความสุขของเศรษฐีความสุขของคนที่มีอำนาจความสุขของคนร่ำคนรวยอะไรต่างๆเป็นลำดับไปความสุขของเด็กความสุขของผู้ใหญ่ทั้งหมดนั้นความสุขของโลกมันรวมอยู่ที่กามกามหมายว่าความใคร่ความพอใจในสิ่งที่ใคร่แต่แบ่งออกมาเป็นสองอย่างคือวัตถุกามวัตถุอันน่าใคร่สิ่งที่อยากได้และก็กิเลสกามกิเลสที่ทำให้อยากได้ความอยากที่เป็นตัวกิเลสนั่นเองวัตถุกามเป็นไฉนพระพุทธเจ้าของเราท่านบอกว่ารูปเสียงกลิ่นรสโพธิภะไอ้โพธิภะนี่ยังไม่เคยแปลคือส่วนที่มันสัมผัสทางกายนั่นนะมันเป็นที่ชื่นชอบใจ5อันรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเครื่องลาดเครื่องห่มทาสีธาตุแพะแกะไก่สุกรช้างม้าโคลาเงินทองข้าวของรถรามาช้างกองทัพคลังหลวงประเทศแล้วแต่ตามลำดับเรียกว่าเป็นวัตถุที่ตั้งแห่งความติดใคร่อย่างใดอย่างหนึ่งอย่างนี้ชื่อว่าวัตถุกามอีกอย่างหนึ่งกามทั้งหลายที่เป็นอดีตที่เป็นอนาคตที่เป็นปัจจุบันกามที่เป็นภายในกามที่เป็นภายนอกทั้งภายในและภายนอกชนิดเลวชนิดปานกลางชนิดปานนี่เป็นของสัตว์ในอบายที่เป็นของมนุษย์ที่เป็นของทิพย์ที่ปรากฏเฉพาะหน้าที่บันดาลเองเอาง่ายๆเอาอย่างนี้ดีกว่าว่าความสุขนั้นก็คือความพอใจนี่แหละทีนี้ถ้าคนเรามีความสุขมันก็จะเอาความสุขเนี่ยไประบายออกมาสู่คนอื่นสู่สังคมถ้าคนเรามีความทุกข์มันก็เอาความทุกข์เนี่ยไประบายให้แก่คนอื่นครั้งแรกมันไม่มีทางออกเบียดเบียนตนเองมันเลยไปเบียดเบียนผู้อื่นไม่มีอะไรมากหามีคนไปถามพระพุทธเจ้าว่าความสุขที่

ึงเป็นระดับระดับจากกามนี่แหละเราจะเห็นได้ว่าความสุขของเด็กหนึ่งค่อยเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเด็กอ่อนไร้เดียงสานอนแบงหงายอยู่ย่อมเล่นอุจจาระปัสสาวะของตนเองพระพุทธเจ้าของเราท่านเคยพูดไว้ท่านเคยตรัสไว้ในตัณหาสังขยสูตรมหาตัณหาสังขยสูตรจุลตัณหาสังขยสูตรมีอยู่ในมูลปัญญามัชฌิมนิกายเราไว้แต่บางทีก็มีอยู่ในทัสสกนิบาตอังคุตระนิกายเล่ม24และเล่ม12พูดคล้ายๆกันภิกษุทั้งหลายความประชุมพร้อมแห่งปัจจัยการ3ประการจึงมีการตั้งครรภ์เมื่อใดมารดาบิดาอยู่รวมกันมารดามีฤดูมีประจำเดือนทั้งสัตว์ที่จะเกิดก็ปรากฏความประชุมพร้อมแห่งปัจจัย3ประการอย่างนี้ย่อมมีการตั้งครรภ์ตรงนี้พุทธศาสนาเป็นวิทยาศาสตร์ไม่ใช่เทวดาฟ้าดินที่ไหนมาทำให้คนตั้งครรภ์สร้างคนมาเกิดมาตาจะสันนิปติตาโหติพ่อกับแม่อยู่รวมกันมาตาจะอุตุนีโหติแม่เป็นฤดูเป็นประจำเดือนมาตาจะสันมาตาจะสันนิปติตาโหติคันทัพโพปจุปฏิโตโหติขออภัยอย่าไปพูดภาษาบาลีเลยนะมันยุ่งมันสับสนพ่อกับแม่อยู่รวมกันแม่เป็นประจำเดือนไข่สุกแล้วเชื้อจากบิดาภาษาบาลีใช้คำว่าคันทัพโพปจุปฏิโตโหติเด็กที่จะเกิดวิญญาณปฏิสนธิปจุเข้าไปแล้วอย่างนี้เมื่อประชุม3อันนี้เป็นปัจจัยก็ย่อมตั้งท้องมารดาอุ้มท้องประคับประคองครรภ์นั้นตลอด9เดือนบ้าง10เดือนบ้างด้วยความเสี่ยงชีวิตเป็นอย่างมากทั้งเป็นภาระอันหนักครรภ์ล่วงเวลา9เดือน10เดือนมารดาก็คลอดทารกในครรภ์ด้วยความเสี่ยงต่อชีวิตเป็นอันมากและก็เป็นภาระอันหนักหน่วงและก็เลี้ยงทารกที่เกิดนั้นด้วยเลือดของตนเองภิกษุทั้งหลายในธรรมวินัยของพระอริยเจ้าถือว่าน้ำนมของมารดาคือโลหิตเลือดนะน้ำนมของแม่นั้นคือเลือดหลังจากนั้นท่านก็เล่าของนั้นต่อไปเด็กอ่อนไร้เดียงสานอนแบงหงายอยู่ย่อมเล่นอุจจาระปัสสาวะตนเองเธอจะเห็นประการใดความสนุกนี้เป็นความสนุกของเด็กอ่อนอย่างเต็มที่สิ้นเชิงใช่หรือไม่คือท่านพูดไปก็ตั้งคำถามว่าเด็กน้อยมันนอนเล่นอยู่เล่นอุจจาระปัสสาวะเป็นเรื่องความสนุกมันใช่หรือไม่ภิกษุทั้งหลายก็บอกว่าใช่พระเจ้าข้าทุกข์แล้วแล้วคาถาท่านก็เล่าต่อไปว่าสมัยต่อมาเด็กนั้นอาศัยความเจริญเติบโตอินทรีย์ทั้งหลายแก่กล้าขึ้นย่อมเล่นเครื่องเล่นทั้งหลายสำหรับเด็กเล่นไทยน้อยๆเล่นรถน้อยๆเล่นฮกคาเมนเล่นกังหันน้อยๆเล่นตวงทรายเล่นธนูน้อยๆเธอจะเห็นประการใดความสนุกนี้ดีกว่าปานี่กว่าความสนุกอย่างก่อนใช่หรือไม่ความสุขตอนเด็กๆเล็กๆที่ว่าเล่นอุจจาระปัสสาวะก็เป็นสุขแล้วตอนนี้ไม่เล่นแต่มาเล่นรถน้อยๆไทยน้อยๆเรือน้อยๆกังหันน้อยๆเล่นตวงทรายเล่นเฮือนดอกหน้าขึ้นมาเลยได้บัดอันนี้ความสุขก็เริ่มเพิ่มขึ้นมาอีกอย่างเก่าก็ไม่สนุกอีกแล้วทำไมต่อมาเด็กนั้นอาศัยความเจริญเติบโตอินทรีย์ทั้งหลายแก่กล้ามีกามคุณ5พรั่งพร้อมบริบูรณ์ย่อมบำเรอตนด้วยรูปทั้งหลายด้วยเสียงด้วยกลิ่นด้วยรสด้วยสัมผัสน่าปรารถนาน่าใคร่น่าชอบใจน่ารักชักให้อยากได้ชวนให้กำหนัดเธอจะเห็นประการใดความสนุกนี้ดีกว่าและปานีดกว่าความสนุกอย่างก่อนใช่หรือไม่นี่คือความสุขท่านจะเห็นไหมความสุขของเด็กตัวเล็กๆความสุขของเด็กยังแบเบาะความสุขของเด็กตัวเล็กๆเป็นทารกความสุขของเด็กหนุ่มเด็กสาวจนมีผัวมีเมียมันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปในโลกอ่ะมารวบยอดเลยดีกว่าว่าในโลกเนี่ยในโลกบุคคลผู้สูงสุดประเสริฐสุดในโลกฝ่ายคฤหัสถ์คือพระเจ้าจักรพรรดิ

0: ่ายนักบวชคือพระพุทธเจ้าเอาละก็แบ่งกันเป็นสองพวกกันแล้วกันต่างก็แสวงหาความสุขด้วยกันนะบุคคลผู้สูงสุดประเสริฐสุดในโลกทางฝ่ายคฤหัสถ์คือพระเจ้าจักรพรรดิเป็นผู้มีอำนาจมากที่สุดเพียบพร้อมด้วยโภคคสมบัติทุกประการตามคติพระพุทธศาสนาถือว่าจะต้องเป็นผู้ทรงคุณธรรมอย่างสูงเยี่ยมด้วยโดยในนี้พระเจ้าจักรพรรดิจึงนับว่าเป็นผู้มีความสุขมากที่สุดเหนือกว่ามนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงพระพุทธเจ้าของเราท่านทรงยกความสุขของพระเจ้าจักรพรรดิขึ้นมาบรรยายเป็นตัวอย่างแสดงความสุขอย่างสมบูรณ์ที่สุดของมนุษย์เพื่อเปรียบเทียบความสุขประเภทและระดับอื่นๆให้เห็นลำดับขั้นความปานี่ของความสุขทั้งหลายมันแย่งมันชิงมันอะไรกันต่างๆแล้วแต่ความเข้าใจว่ามันเป็นสุขนั้นนะพระเจ้าจักรพรรดิตามอุดมคติมีรัตนะ7ประการมีฤทธิ์4ประการรัตนะ7ประการคือมีจักรแก้วอันแสดงถึงพระราชอำนาจที่เกิดขึ้นโดยธรรมประกอบด้วยความชอบธรรมทำให้พระองค์แผ่ขยายอาณาจักรแห่งความร่มเย็นออกไปทั่วพื้นแผ่นดินจดขอบมหาสมุทรทั้ง4ทิศด้วยธรรมวิธีและโดยความชื่นชมยินดีของผู้ยอมรับพระราชอำนาจนั้นเป็นจักรแก้วกลิ้งไปหมุนไปไม่มีใครสามารถจะรบทับจับศึกยอมสยบสวามิภักดิ์และก็สั่งสอนให้ประพฤติปฏิบัติธรรมทั้งนี้ก็มีช้างแก้วม้าแก้วสามารถนำพระองค์เสด็จตรวจพระราชอาณาเขตทั่วพื้นแผ่นดินได้ทั้งหมดสิ้นภายในเวลารวดเร็วไม่ได้หมายถึงโทรศัพท์ฮอตไลน์ไม่ได้หมายถึงไอ้แฟกเฟิร์กอะไรสมัยก่อนไม่มีแล้วก็ไม่ได้มีเครื่องบงเครื่องบินอาศัยช้างแก้วม้าแก้วหลังจากนั้นก็ยังมีอีกมีแก้วมณีซึ่งทรงพลังส่องแสงสว่างกว้างไกลจะยกทัพใหญ่ไปยามราตรีให้ราษฎรทำงานในยามค่ำคืนดุจเวลากลางวันก็ได้แก้วนั้นยกขึ้นชูขึ้นสว่างเหมือนกลางวันนี่คือของพระเจ้าจักรพรรดิหลังจากนั้นก็มีนางแก้วนางแก้วนอกจากจะมีรูปร่างผิวพรรณงดงามเนื้อกว่าสตรีมนุษย์ไม่ว่านางใดแล้วยังมีสัมผัสกายอันแสนวิเศษท่านพรรณนาว่านุ่มนวลละมุนละไมดังสำลีหรือปุ๋ยนุ่นยามหนาวกายนางก็อุ่นยามร้อนกายนางก็เย็นเฉียบกลิ่นกายหอมดังกลิ่นจันทร์กลิ่นปากก็หอมดังกลิ่นบัว ไม่ต้องแปรงฟันด้วยยาสีฟันยี่ห้อใดอีกทั้งพูดก็เพราะรู้จักปนิบัติถูกพระทัยทุกประการหลังจากนั้นทรงมีขุนคลังแก้วขุนคลังแก้วนี่เป็นผู้มีตาทิพย์มองเห็นแหล่งทรัพย์สินทั่วไปทรัพย์ในดินสินในน้ำตรงไหนสามารถหาเงินทองให้พระองค์ใช้ได้ตามพระราชปรารถนาและทรงมีปรินายกแก้วผู้มีความสามารถยอดเยี่ยมในการปกครองไม่แต่เพียงถวายคำแนะนำในข้อราชการต่างๆให้ถูกต้องเท่านั้นยังสามารถบัญชางานสังราชการแทนพระองค์ได้ทุกอย่างทุกประการอีกด้วยส่วนฤทธิ์หรือสัมฤทธิ์คุณ4ประการคือพระเจ้าจักรพรรดิมีพระรูปโฉมงามสง่าเนื้อกว่ามนุษย์ทั้งหลายอื่นทรงมีพระชนมายุยืนยาวยิ่งกว่ามนุษย์อื่นทรงมีสุขภาพแข็งแรงมีพระโรคน้อยและประการสุดท้ายทรงเป็นที่รักของอาณาประชาราชซึ่งจงรักภักดีต่อพระองค์ดังลูกรักพ่อและพระองค์ก็รักประชาราชดังพ่อรักลูกเมื่อยามเสด็จไปณที่ไหนๆประชาราชจะเฝ้ารับเสด็จอยากเห็นพระองค์นานๆไม่จืดตาและพระองค์ก็ทรงปรารถนาจะไปพบปะกับประชาราชนานๆเช่นเดียวกันความสุขของพระเจ้าจักรพรรดิเช่นนี้ย่อมดีเยี่ยมกว่าความสุขของเด็กหนุ่มที่กล่าวมาแล้วที่พอใจในรูปในรสในกลิ่นในเสียงสัมผัสของสตรีที่เธอปรารถนาตลอดจนความสุขของมนุษย์ทั้งหลายโดยทั่วไปไม่มีใครเกินพระเจ้าจักรพรรดิอย่างไรก็ตามนี่ความสุขในโลกนะ พระพุทธเจ้าของเราตรัสว่าแม้พระเจ้าจักรพรรดิจะมีความสุขสมบูรณ์ถึงเพียงนี้แต่เมื่อเทียบกับความสุขอันเป็นทิพย์ในสวรรค์แล้วความสุขของพระเจ้าจักรพรรดิก็เป็นของเล็กน้อยเหลือเกินไม่ถึงแม้แต่เศษเสี้ยวเหมือนนำเอาก้อนหินเล็กๆก้อนเท่าฝ่ามือไปวางเทียบกับภูเขาหิมาลัยนี่พระพุทธเจ้าท่านพูดนะว่าความสุขของพระเจ้าจักรพรรดิที่ว่ายิ่งยอดกว่ามนุษย์ทั้งหลายถ้าเปรียบเทียบกับความสุขของเทวดาบนสวรรค์ก็เหมือนก้อนหินก้อนหนึ่งกับภูเขาหิมาลัยเอาละทีนี้เมื่อความตกขนาดเนี้ยมันไกลกันเป็นลำดับถึงแม้ทิพย์สุขในสวงสวรรค์จะเป็นกามสุขที่ล้ำเลิศยอดเยี่ยมกว่ากามสุขของมนุษย์อย่างมากมายแต่ก็ยังมีความสุขที่ปราณีตล้ำลึกยิ่งกว่าทิพย์สุขนั้นขึ้นไปอีกและเป็นความสุขที่ไม่ต้องอาศัยกามไม่ต้องพึ่งสิ่งเสพเสวยจากภายนอกผู้ที่ได้ประสบความสุขอย่างนี้ประจักษ์กับตัวแล้วถึงแม้มาเห็นมนุษย์ที่มีความพรั่งพร้อมสมบูรณ์กำลังเสพเสวยความสุขอยู่ก็จะไม่รู้สึกอิจฉามนุษย์นั้นหรือนึกอยากได้ความสุขอย่างนั้นบ้างแต่ประการใดเลยเหมือนเทวดาที่เสวยทิพย์สุขมาเห็นมนุษย์เสพเสวยเห็นพระเจ้าจักรพรรดิก็เห็นว่าเป็นความสุขที่เลวทรามกว่าไม่รู้สึกอิจฉาหรือนึกยินดีอยากได้แต่อย่างใดและมิใช่เพียงกามสุขของมนุษย์เท่านั้นแม้แต่ทิพย์สุขของเทวดาท่านก็ไม่ปรารถนาเพราะท่านได้พบความสุขที่ดีกว่าสูงกว่าในเรื่องนี้พระพุทธเจ้าทรงเล่ากรณีของพระองค์เองเป็นตัวอย่างดังบาลีว่าดูก่อนมาคันธยะเรานี้แหละครั้งก่อนเมื่อยังครองเรือนอยู่มีกามคุณทั้งห้าพรั่งพร้อมเต็มที่บำรุงบำเรอด้วยรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะทั้งหลายที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าชอบใจน่ารักประกอบด้วยความยั่วยวนชวนให้กำหนัดเรามีปราสาททั้งสามแห่งปราสาทหนึ่งสำหรับฤดูฝนปราสาทหนึ่งสำหรับฤดูหนาวอีกหลังหนึ่งสำหรับฤดูร้อนเรานั้นได้รับการบำเรอด้วยดนตรีทั้งหลายที่ล้วนแต่สตรีไม่มีบุรุษเจือปนอยู่ในปราสาทประจำทุกระดูไม่ต้องลงจากปราสาทเลวตีนไม่ติดดินเลยเวลา4เดือนสมัยต่อมาเรานั้นล่วงรู้ถึงความเกิดขึ้นความคงอยู่ไม่ได้คุณและโทษของกามทั้งหลายกับทั้งทางออกหรือภาวะรอดพ้นของมันตามเป็นจริงจึงละกามตัณหาบรรเทาความร่านรนและกามเสียได้หมดความกระหายอยากเป็นอยู่โดยมีใจสงบระงับในภายในเรานั้นมองเห็นสัตว์ทั้งหลายอื่นผู้ยังไม่หมดราคะในกามทั้งหลายถูกกามตัณหาเกาะกินถูกแผดเผาด้วยความเร่าร้อนแห่งกามเสพเสวยกามทั้งหลายอยู่เราเองก็ไม่ได้นึกใฝ่ทยานต่อสัตว์เหล่านั้นไม่รู้สึกยินดีในกามนั้นข้อนั้นเพราะเหตุไรก็เพราะว่าเรารื่นรมอยู่ด้วยความชื่นชมยินดีที่ไม่ต้องมีกามไม่ต้องมีอกุศลทั้งหลายจึงไม่ใฝ่ทยานถึงความสุขที่สามกว่าไม่นึกยินดีในความสุขที่สามกว่านั้นดูก่อนมาคันธยะเปรียบเสมือนว่าคือหะบดีบุตรคือหะบดีผู้มั่งคั่งร่ำรวยด้วยทรัพย์มีโภคะมากมีกามคุณทั้งห้าพรั่งพร้อมบริบูรณ์ได้รับการบำรุงบำเรอเขาประพฤติสุจริตเขาเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ในหมู่พวกเทวดาชั้นดาวดึงส์เทพบุตรนั้นแวดล้อมด้วยหมู่นางอัปสรมีกามคุณห้าอันเป็นทิพย์พรั่งพร้อมบริบูรณ์ปรนเปรย์อยู่เทพบุตรนั้นมองเห็นคือหะบดีบุตรคือหะบดีที่มีกามคุณทั้งห้าพรั่งพร้อมบริบูรณ์บำรุงบำเรออยู่เธอจะเห็นประการใดเทพบุตรนั้นจะนึกอิจฉาต่อคือหะบดีหรือบุตรคือหะบดีหรือใฝ่ทยานต่อกามคุณห้าของมนุษย์หรือจะประวัติใจถึงกามทั้งหลายอย่างมนุษย์หรือหาไม่คำต่อก็บอกว่าไม่เลยท่านพระโคดมผู้เจริญเพราะเหตุใดเพราะว่ากามทั้งหลายที่เป็นทิพย์ ดีเยี่ยมกว่ากามทั้งหลายของมนุษย์ดูก่อนมาคันธิยะฉันนั้นเหมือนกันเรานั้นไม่นึกใฝ่ทยานต่อสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นไม่รู้สึกยินดีในกามนั้นก็เพราะเรารื่นรมอยู่ด้วยความชื่นชมยินดีที่ไม่ต้องมีกามไม่ต้องมีอกุศลธรรมอีกทั้งเป็นสุขเหนือกว่าทิพสุขจึงไม่แฝงทยานต่อความสุขที่สามกว่าไม่นึกยินดีในความสุขที่สามกว่านั้นท่านทั้งหลายลองคิดดูความสุขของมนุษย์ไม่ได้เสี้ยวของสวรรค์แต่ความสุขของสวรรค์ไม่ได้เสี้ยวความสุขทางจิตอันเกิดจากความสงบสงัดจากกามเพราะความสุขบนสวรรค์นั้นมันก็อยู่ในกามอันเป็นทิพย์ที่ละเอียดลงไปเองที่เราได้ยินว่าเทพมานพักมานพักเทพอะไรต่างๆขอให้เข้าใจให้ดีๆเถิดทั้งมานทั้งเทพนั้นคืออันเดียวกันในทางศาสนาพญามารที่มาเบียดเบียนพระพุทธเจ้าก็คือเทพชั้นสูงสุดชั้นปรนิมิตสวัสดีเทพชั้นสูงสุดนั้นก็คือยอดแห่งมารเพราะนั้นกามสุขก็คือสุขประสาททั้ง5สุขทางเนื้อหนังก็มีมากมายหลายอย่างและหลายระดับที่ล้ำเลิศก็มีที่เป็นทิพย์ก็มีและท่านก็ยอมรับว่าเป็นความสุขพระพุทธเจ้าว่าเป็นความสุขแต่กามสุขนั้นมีข้อบกพร่องและความสุขที่ปานนี้ยิ่งขึ้นไปอีกนั้นยังมีอีกทำไมท่านผู้ประสบรู้จักสุขปานี้นั้นแล้วจึงว่าสุขประเภทนั้นดีเยี่ยมกว่ากามสุขถึงยอมความสุขอันเกิดจากกามนั้นเราจะต้องมองลงไป3ตำแหน่งมองภายในตัวบุคคลมองที่ตัวกามนั้นเองและมองที่ปฏิบัติการของผู้เสพเสวยกามในสังคมหรือในโลกอย่างแรกมองในตัวบุคคลหมายถึงมองที่ขบวนการก่อทุกข์ภายในตัวบุคคลคือการที่บุคคลปฏิบัติผิดต่อโลกและชีวิตทำให้สิ่งทั้งหลายกลายเป็นกามและก็ก่อทุกข์ให้เกิดขึ้นแก่ตนเองอย่างที่สองมองที่ตัวกามหมายถึงมองสิ่งที่ซึ่งได้ชื่อว่ากามที่มนุษย์พากันแสวงหามาเสพเสวยหรือมองดูที่รสของมันมองดูความสุขความพึงพอใจอันจะได้จากกามนั่นเองว่ามีจุดบกพร่องอย่างไรอย่างที่สามมองที่ปฏิบัติการในโลกหมายถึงมองผู้ดูผู้คนที่ผลอันเกิดจากความสัมพันธ์ทางสังคมเป็นต้นของมนุษย์ทั้งหลายผู้แสวงหาและเสพเสวยกามความจริงทั้งสามอย่างมันสัมพันธ์อาศัยกันแต่แยกมองเพื่อให้เห็นลักษณะที่เป็นไปในด้านต่างๆเรียกว่าวิพัชวาทีมองไปตัวที่บุคคลมองไปตัวกามเองมองไปที่ความสัมพันธ์ของมนุษย์ที่แย่งกันในเรื่องกามเรื่องเกียรติเข็นฆ่าหาเสียงกันเปล่าๆอยู่เนี่ยก็เพราะกามนั่นเองมันจะเป็นความสุขที่ยังหยาบยังเลวทรามยังมีโทษถ้ามองดูภายในตัวบุคคลเราก็จะเห็นได้ว่าเริ่มตั้งแต่การรับรู้ประสบการณ์ต่างๆวางท่าทีต่อสิ่งเหล่านั้นอย่างผิดพลาดปล่อยให้กระแสกระบวนธรรมดำเนินไปตามแนวทางของอวิชชาตัณหาอยู่เสมอดังที่พุทธเจ้าของเราเล่าเรื่องเด็กนั่นแหละเด็กตัวเล็กๆหนูซิมันพอใจเล่นอุจจาระปัสสาวะเป็นความสุขโตมาหน่อยมันก็เลิกพอใจซะแล้วกับอุจจาระปัสสาวะก็พอใจเล่นรถน้อยๆไถน้อยๆนี่เป็นกามของมันเปลี่ยนมาเปลี่ยนมากามะไปว่าใคร่พอใจใคร่อยากกำหนัดติดย้อมอยู่ตรงนั้นพอมันโตมามันก็เลิกเล่นไถน้อยๆลดน้อยๆกังหันน้อยๆตักดินตวงทรายอะไรมันเลิกเหนียวใส่ถ้วยเหนียวเฮ็ดถ้วยใส่กองดินทรายว่าเอาถ้วยไปขายสื่อบ่มีป้ามันล่ำเป็นหมอล่ำยิบไปตองต่างผามาโตกันไปเร็วพัดว่าแพ้ไหมเอามาถือเบียงนี่พอเราเขาหลับไปอีกยิบกาบล่างต่างเสือกะเรียงต่างโซนหมอนหมุนเทิงทั้งเทิงฟองโลเอาข้อกายเลวนั่งนองกายน้ำเขาลำใส่กันเขาไปเทวตอกอาบัติ
1: ไอ้หมอลำมันเล่าเรื่องมันตั้งแต่ตอนเด็กๆมันคิดฮอดกันนะโตมาเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วคิดถึงความหลังทั้งอดีตแล้วมารักกันใหม่ดีไหมทำนองนั้นนั่นมันก็อธิบายอยู่ในตัวว่าตอนเด็กๆมันเล่นกาบทรายมันเฮ็ดถ้วยเงี่ยวใส่ถ้วยเป็นกองดินทรายแล้วเอาถ้วยไปขายสื่อบ่แม่ป้านะเขาเล่นกันพอโตมาหน่อยมันก็ไม่พอใจเล่นอย่างนั้นก็พอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสพอใจในการแต่งเนื้อแต่งตัวอวดกันพอใจเสียงร้องรำทำเพลงพอใจชะมายชายตามองเหม่อหากันพอใจถ้อยคำไพเราะอ่อนหวานพอใจเป็นผัวเป็นเมียกันต่อไปเนี่ยนะมันก็ย่อมเจริญเติบโตอินทรีย์แก่กล้าขึ้นมากามคุณมันก็พรั่งพร้อมบริบูรณ์ปนเปื้อนตนเขาเห็นรูปด้วยตาแล้วย่อมติดใจในรูปที่น่ารักย่อมขัดใจในรูปที่ไม่น่ารักเนี่ยมันก็มีบวกมีลบฟังเสียงด้วยหูดมกินด้วยจมูกลิ้มรสด้วยลิ้นสัมผัสทางกายทราบธรรมารมณ์ด้วยใจติดใจในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสธรรมารมณ์ที่น่ารักขัดใจในเสียงในกลิ่นในรสสัมผัสธรรมารมณ์ที่ไม่น่ารักมีได้ตั้งสติไว้คอยกำกับตัวเป็นอยู่โดยมีจิตคับแคบไม่รู้จักตามเป็นจริงอย่างเนี้ยมันเป็นทุกข์ทั้งนั้นมีทุกข์อยู่ในตัวบุคคลในขณะที่กำลังเสพเสวยในขณะที่กำลังแสวงหาในขณะที่มันหมดไปโหยให้โหยหากันอย่างนี้มันเป็นความสุขที่เก็บซ่อนดอกเบี้ยแห่งความทุกข์ทีนี้เราก็มาดูว่าตัวกามเองกามทั้งหลายมีความหวานชื่นน้อยมีความทุกข์มากมีความคับแค้นมากโทษในกามนี้ยิ่งนักหนึ่งท่านเปรียบเหมือนสุนัขที่เพลียแล้วก็หิวโหยเขาโยนท่อนกระดูกเปื้อนเลือดให้กอดแทะอยู่นั่นเองจนเหนื่อยอ่อนก็อร่อยไม่เต็มอยากและก็ไม่ได้เต็มอิ่มได้จริงแห่นไม้แห่งกระดูกคือนุไลเจ้าของแสบว่าพอจะอิ่มเป็นจักเถื่อว่าอิ่มจักเถื่อกามไม่เคยอิ่มไม่เคยอิ่มเลยตาไม่เคยอิ่มรูปหูไม่เคยอิ่มเสียงจมูกไม่เคยอิ่มกลิ่นลิ้นไม่เคยอิ่มรสกายไม่เคยอิ่มสัมผัสใจไม่เคยอิ่มอารมณ์เปรียบเหมือนชิ้นเนื้อที่แรงหรือเหี่ยวเป็นต้นข้าปินมาเหยียวแรงตัวอื่นเห็นเข้าก็โผล่เข้ามารุมมาจิกมาแย่งเอาเป็นของไม่มีสิทธิ์ขาดแก่ตัวผู้อื่นแย่งชิงได้คนทั้งหลายต่างก็ต้องการไม้จะปองจะเอาเป็นเหตุให้เกิดการแข่งแย่งช่วงชิงเบียดเบียนประทุษร้ายตลอดจนสังหารเข็นฆ่ากันถ้าไม่รู้จักปล่อยจักวางย่อมเดือดร้อนแสนสาหัสเพราะการแย่งชิงทั้งนี้และทั้งนั้นน่ะเข่นฆ่ากันในกรุงเทพก็เพราะแย่งกามนี่ไม่ใช่อะไรดูให้ดีๆลึกๆลงไปหาเสียงเปล่าๆแข่งกันก็เพราะไอ้นี่แหละ ดูให้ดีๆเถิดมันมีอะไรอยู่เบื้องหลังบางทีท่านก็บอกว่าเปรียบเหมือนคนถือครบเพลิงหญ้าลุกโพลงเดินทวนลมไม่ช้าก็ต้องทิ้งเสียมิฉะนั้นจะไหม้มือไหม้แขนไหม้อวัยวะไหม้หัวไหม้ตาอาจถึงตายหรือไม่ก็สาหัสเปรียบเหมือนคนถือครบเพลิงวิ่งทวนลมไหมไปบางครั้งท่านก็บอกว่ากามทั้งหลายเปรียบเหมือนหลุมฐานเพลิงอันร้อนแรงผู้ที่รักชีวิตทั้งที่รู้ว่าหากตกลงไปถ้าไม่ตายก็ต้องเจ็บสาหัสและไม่อยากตกหลุมแต่ก็มีคนแข็งแรงคอยจับแขนฉุดดึงเข้าไปหาหลุมอยู่เรื่อยบางท่านบางครั้งท่านก็เปรียบเหมือนความฝันกามมองเห็นทุกอย่างเชิดฉันอำไพแต่ไม่ทันนานก็ผ่านหายหมดไปพอตื่นขึ้นมาก็มองไม่เห็นอะไรเหลือไว้แต่ความเสียดายอยู่ในความฝันฝันดีคักแน่ตื่นขึ้นมาเสียดายฝันเสื่อสิ่งที่ได้มาอยู่ในขณะนี้ที่เราพออกพอใจไม่นานนักก็จะลาลับดับไปไม่ได้อยู่กับเราที่แท้จริงมันเหมือนความฝันเปรียบเหมือนทรัพย์สมบัติที่ขอยืมเขามาเอาออกแสดงดูโก้เก๋หรูหราวางท่าอวดกันผู้คนก็กล่าวขวัญชื่นชมแต่ครอบครองเอาไว้ได้เพียงชั่วคราวอย่างไม่มั่นใจไม่เป็นสิทธิของตนที่แท้จริงเจ้าของ ธรรมชาติตัวธรรมชาติเขาเป็นเจ้าของตามมาพบที่ไหนเมื่อไหร่ก็ต้องเอาคืนของเขาไปที่นั่นเหมือนนั้นไม่มีทางผ่อนปลนส่วนตนเองก็มีแต่ตัวโผล่มาแล้วก็พลุกไปได้มาเป็นแสนเป็นล้านในที่สุดเจ้าของเขาก็มาเอาคืนคือตัวธรรมชาติเราโผล่มาแล้วก็พลุกไปนั่นคือกามต่อมาท่านเปรียบกามนั้นเหมือนต้นไม้ที่มีผลดกในราวป่าผู้คนผ่านมาเมื่ออยากได้ลูกได้ผลเขาก็จะได้ด้วยวิธีใดเขาก็ใช้วิธีนั้นผู้ที่ขึ้นต้นไม้เป็นก็ปีนป่ายขึ้นไปเก็บส่วนคนที่ขึ้นไม่เป็นก็จะเอาให้ได้ที่เป็นคนร้ายนิสัยพรานก็เอามีดเอาขวานมาตัดทำลายเสียทั้งต้นคนที่อยู่บนต้นไม้ถ้าลงมาไม่ทันก็จะถูกต้นไม้ล้มทับแขนขาหักชอกช้ำหรือถึงล้มตายไปก็มีแย่งกันกินแย่งถิ่นกันโจยแย่งขู่กันพิศวาสแย่งอำนาจกันเป็นใหญ่เป็นโตเนี่ยมันจึงเปรียบเหมือนต้นไม้ที่มีลูกดกๆคนทั้งหลายไม่เห็นปรารถนาจะกินขึ้นได้ก็ปีนขึ้นไปคนที่จะซอยจะไขว่จะคว้าเอาไม้อื่นมาซอยเอาผาดบันไดขึ้นไปคนพามาก็ฟันเอาซะเลยโค่นต้นเลยกามทั้งหลายเปรียบเหมือนเขียงสับเนื้อเข้าไปยุ่งเกี่ยวด้วยก็เท่ากับเอาชีวิตเข้าไปเสี่ยงให้ถูกบั่นถูกสับต้องมีทุกข์แน่นอนสับกันอยู่นั่นแหละโคกันอยู่นั่นแหละเปรียบเหมือนหอกและเหลามักจะคอยทิ่มแทงให้ได้แผลใหม่แผลเล็กกว่าแผลใหญ่ไม่เจ็บน้อยกว่าเจ็บมากเปรียบเหมือนหัวงูเข้าไปเกี่ยวข้องไม่วายต้องคอยระแวงไม่อาจปลงใจสนิทหรือวางจิตให้ปลอดโปร่งได้แท้จริงอาจจะฉกเอาคือนำภัยอันตรายมาให้ได้เสมอไม่ขาดมีแต่ภัยอยู่ในกามนี่คือตัวกามเองคือตัวสิ่งที่เรารักคือตัวสิ่งที่เราปรารถนาสิ่งที่เราใคร่ทั้งหลายมันมีผลเสียของมันอยู่ในตัวอย่างนี้กล่าวโดยย่อความบริสุทธิ์อร่อยสนุกสนานหวานชื่นที่คนปรารถนากามอํานวยให้เพียงชั่วครู่ชั่วยามในเวลาที่เสพเสวยแต่ความเจ็บปวดชอกช้ำที่คนไม่ต้องการกามกลับประทับลงให้อย่างแน่นแฟ้นติดตามฝังใจไปนานแสนนานเท่านั้นยังไม่พอแม้ส่วนที่เป็นความอร่อยสนุกสนานหวานชื่นนั่นแหละมันจางคลายหายลับดับล่วงผ่านไปแล้วยังทิ้งความเสียดายเอาไว้ทรมานใจคนบางคนและยังไม่พอนะอร่อยชั่วคู่ชั่วยามในเวลาเสพสะเพยแต่ความเจ็บปวดชอกช้ำที่คนไม่ต้องการกามกลับประทับลงให้อย่างแน่นแฟ้นติดตามฝังใจไปนานแสนนานเท่านั้นยังไม่พอยังไม่พอส่วนที่เป็นความอร่อยสนุกสนานหวานชื่นนั่นแหละเมื่อจางคลายหายลับดับล่วงผ่านไปแล้วก็ยังทิ้งความเสียดายอาลัยอาวรณ์ไว้ให้ทรมานใจคนบางคนพิรีพิไรลำพันคิดฮอดคิดถึงสิ่งที่ว่ามันดีมันงามนั่น10ปี20ปีก็ยังคิดฮอดคิดถึงลำพึงลำพันเป็นบ้าตายเพราะกามนี่ร้องห่มร้องไห้เพราะกามนี่เพราะเสียดายดูให้ดีๆเถิดในตัวกามนี่มีโทษโทษโทษโทษโทษมากทีเดียวเริ่มตั้งแต่อยากได้ก็เป็นโทษได้มาสูญเสียไปก็เป็นโทษได้เสพเสวยอร่อยผ่านไปก็เสียดายเพราะฉะนั้นผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมทั้งหลายนักปฏิบัติธรรมกามตัวนี้แหละเป็นขุนพลอันดับหนึ่งของพระยามารว่ากันว่าอยู่ในประธานสูตรนะพระพุทธเจ้าท่านเล่าพระยามารมาพูดดีๆเห็นพระพุทธเจ้านั่งความเพียรนั่งทำความเพียรบอกว่าท่านจะตายนะชีวิตท่านมีเปอร์เซ็นต์เหลืออยู่เพียงเปอร์เซ็นต์เดียวใน 1,000 นะท่านเลิกดีกว่าพระพุทธเจ้าก็บอกว่าจะเลิกไปทำไมเราตายเสียดีกว่าดีกว่าผู้พ่ายแพ้ต่อท่านเรารู้จักแล้วขุนพลของท่านกองกำลังของท่านกามนี่เป็นกองพลที่หนึ่งของท่านกามาเตปัทมาเสนาทุติยารติวุจติตติยาคุปิปาสาเตจตุเทศตันห้าปวุจติปัญญมังที่นามิทันเตชัทธาพีรูชัทธาพีรูปวุจติสัตตมังปิจิกิจชาเตมัคโคธัมโพจาธโม ไล่ไปถึง10กองผลขออภัยเป็นกากเป็นกรเป็นภาษาบาลีเอาตัวเดียวนี่ก็เหลือกินเหลือใช้ที่พยามารเอามาใช้กามมาเตปทมาเสนากามความใคร่ความพอใจหลงไหลใคร่อยากติดตราตึงใจในอารมณ์ทั้งหลายนั่นแหละคือขุนพลที่หนึ่งแห่งกาแห่งพยามารเรารู้จักพยาบาลหัวรอดลงคอเอิกเอิกว่าอย่างไรบอกว่านะเมสมณโมคสีติสมณะท่านนี้ไม่พ้นเราหลอกนักปฏิบัตินั่งหลับตาทั้งหลายท่านนี้ไม่พ้นเราหลอกมันจะพูดอย่างนี้พัทโทสิสภปาเซหิเยทิพาเยจะมนุษสามหาพันธนพัทโทสินะเมสมณโมคสีติบ่วงอันยิ่งใหญ่ของเราจะคล้องใจท่านทั้งบ่วงทิพและบ่วงอันเป็นของมนุษย์มหาพันธนะพัทโทสิบ่วงยิ่งใหญ่ของเราจะคล้องท่านนะเมสมณโมกสีติท่านนี้ไม่พ้นเราหรอกสมณะทั้งหลายเอ๋ยหลังจากนั้นมันก็ยังโฆษณาประกาศคู่นักปฏิบัติบอกว่าอันตริขะจโรปาโซบ่วงของเราล้ออยู่ในอากาศทั่วไปในอากาศยะวายังจรติมนาโซบ่วงของเรารอยอยู่ในใจท่านแล้วท่านยังไม่รู้สึกหรือ และสุดท้ายก็บอกว่านะเมสมณโมคสีตีนี้บ่พ้นข่อยดอกสมณะทั้งหลายแล้วเราจะหนีพ้นไหมกามาเตปทมาเสนาหัวหน้าขุนพลอันดับหนึ่งคือกามนักปฏิบัติปฏิบัติไปปฏิบัติไปก็อยากถูกเลขอยากถูกหวยมันก็เอาเลขมาอวดมันก็เอาเลขมาล่อเอาเบอร์มาล่อถามใจลงไปเถิดว่าอยากถูกหวยอยากถูกเลขอยากฝันเห็นใจคิดพินิจไฟหาไฟคว้าครูบาอาจารย์พูดอะไรตีเป็นเลขเป็นหวยมุดแต่เข้าใจหรือไม่ว่าพญามารมันเข้าไปสิงมันใช้ขุนพลที่หนึ่งมันทำลายถ้าเราอยากถูกหวยถามลงไปสิว่าถูกเลขได้เงินมาจะเอามาทำอะไรคำตอบบางทีก็จะกระมิกระเมียนว่าจะทำบุญทำบุญเพื่ออะไรถามมันลงไปสิเพื่อไปสวรรค์ใช่ไหมสวรรค์นั้นมีอะไรมีรูปทิพย์กินทิพย์เสียงทิพย์รสทิพย์สัมผัสทิพย์อารมณ์ทิพย์เป็นเทวดานั่นแหละยอดกามอยู่ในเทวดานั้นเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าชะกามาวจรังจิตตังจิตอันวนเวียนอยู่ในกาม6ชั้นเนี่ยไปไหนนั่นแหละคือกามที่ละเอียดยิ่งกว่ากามของมนุษย์อีกเพราะฉะนั้นมันจะหนีไปไหนพ้นนักปฏิบัติเธอยังปรารถนาถูกเลขถูกหวยจ้องกระซื้อเลขซื้อหวยแม้แต่นักปวดสมณะพราหมณ์ชีทั้งหลายนั่นแหละถูกพญามารลากแล้วลากแล้วเข้าไปสิงไปสู่สยบแล้วเรายังรู้ไม่ทันอีกหรือนี่ในตัวของกามเพียงแต่อยากถูกเลขนี่มันก็เป็นความทุกข์แล้วก็คิดต่อไปว่าถ้าถูกมาจริงๆจะเป็นอะไรมาเร็ดอร่อยสนุกสนานหวานชื่นหลังจากนั้นมันอำนวยให้ชั่วคู่ชั่วยามแล้วก็เซฟเสวยตามนั้นหมดจากนั้นก็ชอกช้ำระกำขมขื่นอีกหรือว่าสนุกสนานเรียบร้อยเพลิดเพลินไปได้ดังอกดังใจแล้วมันหมดไปก็เสียดายอร่อยสนุกสนานหวานชื่นเมื่อจางคายหายลับดับร่วงผ่านไปก็ทิ้งความเสียดายอาลัยอาวรณ์เอาไว้ทรมานใจอีกอยากได้อีกมีอีกโอ้ยไม่รู้เท่าไม่เอาทันโทษของกามมีมากถือว่าเป็นความสุขนี่ตัวกามเองคือตัวความอยากนั่นความอยากได้เองก็เริ่มเป็นทุกข์อยู่ในตัวต่อมาด้านที่3เกี่ยวกับปฏิบัติการโดยความสัมพันธ์กับโลกและสังคมข้อเสียของกามในด้านนี้ท่านได้บรรยายเริ่มตั้งแต่ความทุกข์ยากความลำบากเดือดร้อนที่ต้องประสบในการทำมาหาเลี้ยงชีพและแสวงหาสั่งสมกามวัตถุไว้เสพเสวยดูสิกลางค่ำกลางคืนเขาได้หลับได้นอนกันไหมนะเดินแสงฟืนแสงไฟมาบมาบเมือบเมือบอยู่เลาะวัดงูจะกัดตายฝนตกไม่ได้ฟัง แบกล้าวแบกแหลมไปเสียบไปแทงกบเขียดปูป้านั่งรถมาตรเทศดึกดึกดื่นดื่นโอ้ยเอาไฟติดหัวผู้หญิงก็มีผู้ชายก็มีถือฉมวกไปเที่ยวทำบาปแทงปูแทงป้าแทงกบแทงเขียดสั่งสมบาปก็เพราะกามนั่นอีกแหละไม่ได้หลับได้นอนดูเถิดมันเดือดร้อนไปหมดมันมีรางวัลให้คนทำกามนั่นแหละเป็นตัวรางวัลความอร่อยอร่อยจากกามนั้นเป็นรางวัลที่ธรรมชาติจ้างมนุษย์ทั้งหลายให้สัมพันธ์อยู่กับโลกกับสังคมกับกามมันจ้างด้วยราคาถูกมากอร่อยชั่วคู่ชั่วยามแต่เสร็จแล้วต้องทุกข์ยากลำบากประสบปัญหาในการทำมาหาเลี้ยงชีพแสวงสังสมกามวัตถุไว้เสพเสวยซึ่งเป็นสิ่งปกติธรรมดาแต่ละคนจะต้องอดทนในการดำรงชีวิตอยู่ในโลกต้องทนแดดทนฝนทนหนาวทนร้อนทนเหนื่อยทนยากบางขาดแคลนอดอยากถึงตายไปก็มีบางขยันมันเพียรสู้ทำงานทำการด้วยความเหนื่อยยากจนไหลตายก็มีบางทำงานอาเพื่อต่างน้ำแต่งานกลับไม่สำฤทธิ์ผลไม่ได้เงินได้ทองขาดทุนย่อยยับไปต้องเศร้าโศกกัดกลุ่มทุรนทุรายเมื่อหามาได้แล้วก็เป็นทุกข์ในการระวังรักษาบางทีประสบภัยเช่นโจรปล้นบางคนลักบางไฟไหม้เดือดร้อนวุ่นวายไปอีกขันได้กามวัตถุมาไว้ครอบครองมนุษย์ผู้โง่ผู้เขลาต่อสัจธรรมก็ลุ่มหลงตกเป็นทาสของมันยกเอากามวัตถุที่เป็นของไม่จริงไม่แท้มาเป็นเหตุถูกเหยียดยามกันก่อทุกข์ให้แก่กันและกันมากขึ้นบางก็อิจฉาริษยากันทะเลาะวิวาทขัดแย้งเบียดเบียนกันเพราะความเห็นแก่กามวัตถุอู้เป็นทุกข์ด้วยกันนะได้มากก็เป็นทุกข์เมื่อ2เดือนก่อนได้อ่านหนังสือพิมพ์แม่ค้าขายผักจังหวัดประทุมธานีไปขายผักขายไปขายมาก็ไปซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่นี่แหละไม่ได้ซื้ออะไรซื้อลอตเตอรี่ซื้อหวยเสร็จแล้วก็ถูกรางวัลที่1พอไปอ่านดูไปตัวดูก็ถูกหมดทั้ง7ตัวดีใจเป็นลมสลบดูนั่นโทษของกามนะดีใจจะล้มสลบแทนที่จะเป็นความสุขมันสุขเฟ้อล้นจนเป็นลมสลบตายไปจะมีผู้หญิงแต่งตัวดีคนหนึ่งผ่านมาจะไปทำงานก็เห็นแม่ค้าสลบอยู่ข้างฟุตบาทก็ถ้ามาบีบมานวดเอาน้ำมาประพรมเอายาดมมาใส่จมูกให้ดมแล้วก็เห็นเลขกับหนังสือพิมพ์อยู่ข้างๆไอ้ลอตเตอรี่ไอ้คนนี่ก็ตัวดูเอามันถูกนี่ว่าพอถูกก็เอาไปซะเลยทิ้งแกอยู่ตรงนั้นไอ้ทางโน้นฟื้นขึ้นมาอ้าวลอตเตอรี่หายไปอีกเป็นล้มเข้าไปอีกทุกสองชั้นเลยทุกครั้งแรกดีใจสลบฟื้นขึ้นมาดีใจหรือฟื้นขึ้นมาก็เสียใจสลบเข้าไปอีกทุกจริงๆนะเรื่องกามพระราชาก็วิวาทกับพระราชากษัตริย์ทะเลาะวิวาทกับกษัตริย์พราหมณ์ทะเลาะวิวาทกับพราหมณ์คฤหบดีทะเลาะวิวาทกับคฤหบดีนักการเมืองทะเลาะวิวาทกับนักการเมืองแม่ทะเลาะกับลูกลูกทะเลาะกับแม่พ่อทะเลาะกับลูกลูกทะเลาะกับพ่อพี่ชายน้องชายทะเลาะกับพี่ชายน้องชายพี่น้องหญิงทะเลาะกับพี่น้องชายพี่น้องชายทะเลาะพี่น้องหญิงเพื่อนทะเลาะกับเพื่อนบางก็ลงไม้ลงมือถึงกับใช้สตราอาวุธเข็นฆ่ากันถึงตายทุกปางตายถึงพวกที่ประเตรียมอาวุธยุทธภัณฑ์เข้าประทะเหตุกันทำสงครามล้างผลาญกันอย่างอิรักอิหร่านปาเลสไตน์จอร์แดนอย่างสงครามเมื่อกี้เนี่ยเกิดขึ้นที่ประเทศคูเวตใช้หอกใช้ดาบแหลนลาวเงาปืนยิงแทงตัดศีรษะระเบิดกันถึงขีปนาวุธแพตตีออโทมาฮอกอะไรต่างๆสกัดบีเข็นฆ่ากันก็เพราะกามนั่นแหละประกอบการทุจริตจี้ปล้นแย่งชิงคบชู้ ถูกจับได้เขานำไปลงโทษทันต่างๆเป็นคลุโทษละหุโทษครั้นตายแล้วก็ยังต้องได้รับความทรมานในอบายทุกขติวินิบาตนรกอีกทั้งนี้ทั้งนั้นสาเหตุมาจากกามที่นี่มีข้อที่น่าสนใจอย่างหนึ่งว่าผู้ที่มองเห็นโทษหรือส่วนเสียของกามว่ามีข้อบกพร่องต่างๆดังที่กล่าวมานี้ก็ได้ประสบความสุขที่ปราณีดีเยี่ยมกว่ากามสุขประจักษ์กับตนจนไม่นึกอยากได้กามคุณนั้นแล้วท่านมองเห็นความจริงเกี่ยวกับกามสุขว่ามีสภาวะมีธรรมชาติเป็นอย่างไรเรื่องนี้พระพุทธเจ้าตรัสชี้แจงไว้ในรูปของการเปรียบเทียบมีใจความว่าเปรียบเหมือนคนโรคเรื้อนตัวสุขเป็นแผลไปทั่วถูกเชื้อโรคบอนชัยหลังจากนั้นเกาะใช้เล็บเกาบั่งปากแผลของตนเองย่างตัวที่ลุ่มทานไฟต่อมามีหมอมารักษาเขาหายโรคมีความสุขสบายจะไปไหนหรือทำอะไรก็ได้ตามปรารถนาเขาเห็นคนอื่นที่เป็นโรคเรื้อนเกาแผลย่างตัวอยู่ที่ลุ่มทานไฟเขาย่อมไม่รู้สึกกระยิบยินดีต่อคนโรคเรื้อนนั่นที่ย่างตัวที่หลุมไฟหรือจะกินยาเช่นนั้นอีกนี้ฉันใดผู้ที่เคยได้รับการบำรุงบำเรอด้วยกามคุณทั้งหลายก็เหมือนกันเมื่อเขาละกามตัณหาแล้วได้ประสบสันติสุขภายในใจชนิดที่ไม่ต้องอาศัยกามซึ่งดีเยี่ยมยิ่งกว่าแม้แต่ทิพย์สุขบนสวรรค์เขาเห็นคนอื่นๆที่ปนเปื้อนเสพเสวยกามอยู่ย่อมไม่นึกกระหยิ่มทะเยอทะยานต่อคนเหล่านั้นและไม่รู้สึกยินดีในกามนั่นไม่อิจฉาตาร้อนคนที่เคยเป็นโรคเรื้อนและรักษาตัวหายแล้วถ้ามีคนแข็งแรงกว่ามาช่วยกันจับตัวเขาฉุดเข้าไปหาหลุมถ่านไฟเขาจะดิ้นรนพยายามเบี่ยงตัวหลบเพราะไฟนั้นร้อนมากถูกเข้าไม่สบายเลยเรียกว่ามีความสัมผัสเป็นทุกข์ต่างจากครั้งก่อนเมื่อเขายังเป็นโรคเรื้อนอยู่เขาเข้าไปเองไม่ต้องมีใครมาจับเขาไปฝิงเอาตัวไปย่างไฟแล้วเขาก็เป็นสุขสบายที่ไฟนั้นก็ลุ่มเดียวกันแท้ร้อนมากเหมือนกันแต่บัดนี้เขาไม่ปรารถนาจะไปหาไฟลุ่มนั้นที่เป็นฉะนั้นเพราะคนเป็นโรคเรื้อนมีอินทรีย์เสียหายบกพร่องไปเกิดสัญญาวิปริตต่อไฟซึ่งมีสัมผัสทุกข์กว่าความเป็นสุขฝิงไฟเกาปากเกาแผลเกาขี้เรื่อนสาบายใจเป็นสุขใจมากไม่อยากออกจากกองไฟแต่พอหายดีแล้วไฟกองนั้นร้อนจิบหายไม่อยากเข้าไปใกล้ใครมาจับไปก็จะบิดผิวหนีนี่คนโรคเรื้อนนี่เขาเอาเล็บเกาปากแผลฝิงย่างตัวที่หลุมฐานไฟนั้นเขายิ่งเกาแล้วก็ยิ่งย่างตัวปากแผลก็ยิ่งสกปรกมีกลิ่นเหม็นน่องเฟะยิ่งขึ้นความสุขความอร่อยความฉ่ำชื่นใจที่เขาจะได้ก็อยู่ที่การได้เกามีความสุขแท้ๆเมื่อเขาได้เกามีความสุขแท้ๆตรงที่แค่ปากแผลที่เขาได้เกานั้นถ้าเขายังไม่หายจากอาการคันตราบใดการที่จะให้เขารู้จักความสุขอย่างอื่นที่ดียิ่งกว่านั้นย่อมไม่อาจทำได้เขาก็ยังคันนัวอยู่ตรงนั้นแหละเกาอยู่ตรงนั้นแหละจะให้เขารู้จักความสุขชนิดที่ไม่ต้องเกาไม่ต้องเกาที่มันคันได้อย่างไรความสุขของเขามีตรงที่มันคันนั้นเขาได้เกาแล้วมีความสุขเฮ้ยแต่เขาได้เกาแล้วมีความสุขเฮ้ยแต่มาเคยพูดบ่อยง่ายๆสุขจับสุขจูบสุขลูบสุขโลมสุขเชยสุขชมสุขชั่วค่ำเช้าเหมือนกับถูกความคันและกระหันมาเกามันได้พอทุเลาไว้เป็นบางเวลาถ้าอยากสุขสนิทก็ต้องคิดสลัดหาทางกำจัดเจ้าตัวตัณหาโรคขี้เรื่อนนี้ออกไปเมื่อได้เขาหายโรคมีสุขภาพที่เป็นปกติแล้วเมื่อนั้นเขาจึงจะสามารถรู้จักความสุขอย่างอื่นที่ดีกว่าและเมื่อนั้นเขาจะไม่ปรารถนาความสุขอันพึงได้จากการเกาณที่หันนั้นอีกต่อไปในเรื่องกามนี้ก็เช่นเดียวกันคนที่ถูกกามตัณหาบอนชัยโยกเมื่อเขาเสพเสวยกามทั้งหลายกามตัณหาก็ยิ่งขยายตัวแรงกล้ายิ่งขึ้นและความร่านรนกามก็ยิ่งเร้ารุมเขามากขึ้น เขามากขึ้นและแล้วความสุขความอร่อยอร่อยความช่ำชื่นใจที่เขาจะได้ก็มีแต่ที่จะเกิดจากกามคุณทั้งห้าเท่านั้นถ้าเขายังไม่พ้นไม่หายไม่ปลอดไม่โปร่งจากความบ่อนความใช้ของกามตัณหา

0: ยังถูกความร่านรนกามเร้ารุนอยู่ตลอดกาลการที่จะให้เขารู้จักความสุขอย่างอื่นที่ดีกว่าปานีกว่านั้นย่อมไม่อาจทำได้กามตัณหายังปกยังเร้ายังคลุกกุ่นอยู่ในจิตในใจเมื่อใดกามตัณหาไม่บ่อนชัยเขาเขาปลอดโปร่งจากความเร่าร้อนของกามแล้วเมื่อนั้นเขาจะสามารถรู้จักความสุขภายในที่ปานีกว่าได้นี่คือภาวะที่ไร้โรคไม่มีอย่างอื่นที่จะมาเบียดเบียนจิตใจหรือความสุขที่เรียกว่าสุขภาพจิตสมบูรณ์ซึ่งท่านกล่าวว่าเป็นความหมายอย่างหนึ่งของนิพพานอันในสกสูตรพระพุทธเจ้าสนทนากับอุบาสกชาวแคว้นสากยะจำนวนมากทรงซักถามได้ความยอมรับจากอุบาสกเหล่านั้นว่าคนที่ประกอบการงานสุจริตไม่แต่ต้องอกุศลกรรมใดๆเลยได้ทรัพย์วันละครึ่งเหรียญทุกวันหรือวันละ1เหรียญ2เหรียญตลอดขึ้นไปจนถึงวันละ100เหรียญทุกวันย่อมสมควรจะเรียกได้ว่าเป็นคนขยันหมั่นเพียรแต่คนที่ขยันหมั่นเพียรนั้นแม้จะเก็บรักษาทรัพย์ที่ได้มาเอาไว้สัก100ปีจนมีทรัพย์สินเงินทองมากมายทรัพย์สมบัติกองใหญ่นั้นก็ไม่สามารถทำให้เขามีความสุขอย่างเดียวล้วนๆได้แม้แต่เพียงคืนเดียววันเดียวหรือแม้แต่ครึ่งวันทั้งนี้เพราะว่ากามทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงขาดแก่นสารไม่แท้ไม่จริงเป็นสิ่งที่ต้องเลือนหายไปเป็นธรรมดาแต่ผู้ที่ปฏิบัติตนตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าสามารถบรรลุผลที่ทำให้มีความสุขอย่างเดียวล้วนได้ตลอดเวลายืดยาวนานแสนนานคำพูดนี้ฟังเผินๆฟังไม่ถูกแต่ถ้าผู้ใดเป็นนักปฏิบัติธรรมลึกๆ ก็จะรู้ความสุขในธรรมนานเอาง่ายๆผัวเมียคู่หนึ่งแต่งงาน
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
2: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
3: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
4: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
3: Shipper Center ครบครัน
4: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
5: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุ

ตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์เมาส์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เอ้ามันยังล่ะเท่าอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่นเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่นฮู้เพิ่นแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่นเปิดร้านใหม่ไผก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันสู่คนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่าเป็นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเทศหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ข้างออกไปอำเภอพลทองบนขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร 0801945318

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังกพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังกพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเรา Quick Sport and School 063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสี่ยดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสี่ยดิจิตอลโพชัย
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน